0: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
4: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
5: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่เป็นช่วงที่อัดแน่นไปด้วยสาระและก็การสะท้อนความคิดเห็นของนักวิชาการของเรานะคะซึ่งวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาถอดบทเรียนเหตุรุนแรงในโรงเรียนจากฟิลิปปินส์ถึงไทยค่ะติดตามกันได้เลยค่ะ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณเจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะอาจารย์คะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะ
8: อยู่ที่อินโดนีเซียครับวันนี้พอดีเมื่อเช้านี้มาส่งลูกไปที่โรงเรียนครับแล้วตอนนี้ก็จะไปที่ทำงานของตัวเองแล้วครับ
6: ค่ะ
8: ว
6: ัน
8: น
6: ี้
8: เพิ่มวันแรกครับครับสวัสดีครับ
6: อาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียในอินโดนีเซียรุนแรงไหมคะมีเหตุรุนแรงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะ
8: คืออินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการคุมอาวุธเนี่ยเขาคุมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นประเทศใหญ่มีประชากร290ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบรุนแรงมากๆในช่วงปลายทศวรรษ1990ถูกต้องไหมครับที่เราเห็นเหตุการณ์ที่ออกมาฆ่าฟันกันกลางเมืองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนที่เนี่ยเข้มงวดมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องท้าความกลับไปนะครับอย่างที่เราจัดกันรายการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเราคุยกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ถูกต้องมั้ยครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้สอนซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง10ที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่ต้องรีบนะครับถ้าจะสมัครเราก็เตรียมข้อมูลให้คุณผู้ฟังที่จะสมัคร CEO of ASEAN แล้วเราก็รู้ว่าการทำธุรกิจในอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้โลกสวยนะ ในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีเครือข่ายอาชญากรร
6: ม
8: ในแต่ละประ

เนี่ยมันมีการก็เรียกอะไรล่ะเลือกแค่กินสินบาททาสินบนนะครับ เรื่องของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อันนี้มันมีทุกประเทศแหละหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็เตรียมข้อมูลเรื่องพวกนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่จะเข้าหลักสูตรด้วย เพื่อที่จะได้รู้ในทุกมุมจริงๆนะครับแล้วพอเราเตรียมข้อมูลอยู่เนี่ยเราก็ไปเห็นข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์แต่การหลอกลวงออนไลน์อันเนี้ยมันไม่ใช่การหลอกลวงออนไลน์เพื่อเอาเงินแต่มันหลอกลวงออนไลน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไปกระทําให้เกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนไอ้เนี้ยน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยพอเรากำลังติดตามข่าวอยู่แล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมมันก็เกิดเหตุการณ์แบบกลาดยิงขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เรื่องของการระวังเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนครับผ่านมาเดือนเศษเนี่ยนะครับ22มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนนะครับชื่อว่าซานโฮเซ่ National High School นะครับอยู่ที่เมืองแทกโลบานจังหวัดเลเตนะครับก็คือทางตอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับช่วง9โมงเช้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ครับว่านักเรียนชาย2คนคนหนึ่งอายุ14ปีอีกคนหนึ่งอายุ15ปีไปเอาปืนกึ่งอัตโนมัติ9มม.ยี่ห้อกร็อกขโมยมาจากญาติที่เป็นตำรวจหญิงนะครับแล้วก็ปืนรีวอลเวอร์จุด38บุกเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนครับยิงไป40นัดนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับรายหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคริสรอเลนส์ซาเบียงนะครับอายุ15ปีคนนี้เป็นฮีโร่เลยเพราะว่ากันเพื่อนๆให้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนแล้วปิดประตูล็อกแล้วตัวเองเนี่ยเอามือดันประตูไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นต้องได้รับบาดเจ็บแล้วตัวเองก็เสียชีวิตตรงประตูตรงนั้นนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับก็คือเด็กผู้หญิงชื่อว่าจอยันซีเซปารานะครับแล้วก็อันยาซีนิโคดาโซเพราะนั้นยังไม่พอยังมีเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูบาดเจ็บอีก20กว่ารายบางรายเนี่ยสาหัสนะครับเพราะว่าถูกยิงเข้าที่ช่องท้องถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็พบปลอกกระสุนเนี่ย40กว่าปลอกนะครับแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคืออะไรสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเมื่อเหตุการณ์สงบลงเนี่ยตำรวจค่อยๆสืบสาวย้อนรอยกลับไปว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เยาวชนชาย2คนนี้เนี่ยก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนซานโฮเซ่National High School ตรงนี้นะครับแล้วเขาพบว่าเด็กพวกนี้เนี่ยอยู่ในเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่ม764ทุกคนเริ่มงงฮะอะไรคือ764ถูกต้องไหมครับณวันนี้เนี่ยอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันฉลาดแล้วมันก็พยายามที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากราดยิงไอ้คำว่าจะไปแนะนำกันให้ก่ออาชญากรรมหรือว่ากลายเป็นแก๊งหรือเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยคำพูดพวกนี้ถ้าจะเป็นภาษาตากล็อกเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะถูกจับได้โดยระบบแล้วระบบจะเอาโพสต์จะเอาข้อความจะเอาคลิปวิดีโอแบบนั้นลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกเครือข่ายอาชญากรรมเครือข่ายหลอกลวงพวกนี้มันจะเปลี่ยนชื่อตัวเองให้กลายเป็นตัวเลขครับในประเทศไทยเราอาจจะเคยได้ยินหรือไม่ครับพวกแก๊งวัยรุ่น888 357ต่างๆนานาพวกนี้หรือว่าเว็บโป้เว็บการพนันซึ่งมันใช้ตัวเลขกันเนี่ยนาทีนี้เนี่ยพวกเครือข่ายอาชญากรรมก็ใช้ตัวเลขพวกนี้ครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเขาเรียกอะไรล่ะอัลกอริทึมหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่ม764เนี่ยมันเป็นกลุ่มแนวคิดที่เขาเรียกว่า Nihilistic Violence Extremist ครับ Nihilistic Violence Extremist หรือว่า NVE นะครับแต่เป็นภาษาไทยว่าสุญญะนิยมสุดโต่งครับเวลาเราพูดถึงกลุ่มสุดโต่งเนี่ยบางทีเรานึกว่ามันจะต้องเป็นกลุ่มทางด้านศาสนาใช่ไหมตีความศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งเราก็ไปคุยกันเรื่องนรกสวรรค์คุยกันเรื่องอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับบางคนก็ถูกกลุ่มสุดโต่งพวกการเมืองถูกต้องไหมขวาสุดโต่งซ้ายสุดโต่งสังคมนิยมสุดโต่งประชาธิปไตยสุดโต่งเป็นเผด็จการเป็นนาซีมีอุดมการณ์ทางการเมืองแต่กลุ่มนี้ไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยครับกลุ่มนี้มีเพียงแค่บอกว่าการทำลายล้างคือเป้าหมายในตัวของมันเองครับมันคือแค่ต้องการให้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ต้องการให้ทุกอย่างเซตซีโร่ต้องการให้ทุกอย่างถูกทำลายไปหมดครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเน้นเรื่องของการสร้างเขาเรียกวิกฤตอัตลักษณ์อ่ะเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้เขาจะมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมครับเครียดซึมเศร้าถูกบูลลี่มันจะเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะ

0: ณะแบบนี้พอเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะแบบนี้ได้มันจะเริ่มเกลี้ยกล่อมครับแล้วทำให้การที่จะโดนยอมรับในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม764หรือว่า NVE พวกนี้เนี่ยก็คือการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอกลายตกเป็นอยู่ในข่าวแล้วมีตัวเลข764แฝงอยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นอาจจะมีสัญลักษณ์ติดตัวเป็นตัวเลข764เขียนไว้ที่กำแพงว่าตัวเลข764หรือแม้แต่เอาใบมีดโกนกรีดแขนกรีดตัวเองเป็นรูปเป็นแผลเป็นให้เป็นเลข764เพื่อที่จะได้เป็นภาพแล้วเมื่อคุณก่อเหตุการณ์แบบนั้นคุณจะได้รับความนิยมชมชอบและได้รับการเขาเรียกอะไรเคารพยกย่องในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันใช้วิธีการเขาเรียก gamification of violence ครับเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นเกมครับก็คือใครทำความรุนแรงกับสัตว์เลี้ยงมาแข่งขันกันว่าใครรุนแรงกว่าแล้วลงคลิปแข่งกันแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นได้กดไลค์มากขึ้นได้ไต่ยศได้ไต่แรงมากขึ้นได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มลับของกลุ่มที่อยู่ในแฝงของ764มากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับถ้าไปดูจากเหตุการณ์นี้เนี่ยอาชญาวิทยาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่แขนงแตกแยกออกมาจากเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่นะครับเครือข่ายใหญ่กว่า764เนี่ยชื่อว่า CVLTเห็นไหมฮะมันจะเริ่มใช้ตัวที่เราไม่เข้าใจอ่ะ CVLT ย่อมาจากอะไรแต่มันจะเป็นภาษาที่พวกเขาเองเข้าใจกันในกลุ่มครับแล้วเขาจะเริ่มหาเหยื่อโดยเน้นหาเด็กเยาวชนอายุ7ถึง11ถ้า11ถึง17ปีที่มีสัญญาณโรคซึมเศร้าที่ต้องการเรียกร้องความสนใจที่มีปัญหาครอบครัวที่ถูกบูลลี่เขามีความเชี่ยวชาญในการหาคนพวกนี้ครับแล้วเขาจะติดต่อกับคนพวกนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่มันควบคุมยากมันไม่เหมือน LINE มันไม่เหมือน WhatsApp ถูกต้องไหมครับมันไม่เหมือน WeChat ที่มันมีคนมอนิเตอร์แต่มันจะผ่าน Discord ผ่าน Telegram ผ่าน Roblox แล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มใช้วิธีการล่อลวงครับล่อลวงแน่นอนพอเด็กอาจจะทำความไม่ดีในระดับเบาๆแต่พอโพสต์ไปปุ๊บไอ้ภาพความไม่ดีในระดับเบาๆพวกนั้นน่ะเดี๋ยวมันได้รับการสรรเสริญเยินยอมันได้รับการไต่แรงไปเรื่อยๆมันจะมีคนมายุอยากให้ทำแรงขึ้นแล้วพอแทงถึงแรงถึงระดับหนึ่งไอ้ภาพพวกนั้นน่ะมันจะถูกเอามาใช้แบล็กเมลเด็กพวกนี้ครับแล้วมันก็จะมาใช้กดดันว่าถ้าคุณอยากไปต่อคุณต้องทำแรงกว่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันปลูกฝังความเกลียดชังมนุษย์ครับมันเริ่มเป็นต้นต่อทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่เนี่ยนาทีนี้เนี่ยโรงเรียนเวลาคัดกรองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่คัดกรองว่าเด็กมีอาวุธหรือเปล่านะครับแต่เขาต้องเริ่มคัดกรองแล้วแหละว่ามีสัญลักษณ์อะไรประหลาดติดตัวอยู่กับเด็กพวกนี้หรือเปล่าติดตัวอยู่กับคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเด็กเยาวชนเขาถูกบูลลี่เพราะเขามีปัญหาเพราะเขาขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วเขามีกลุ่มก้อนที่มันชวนกันไปในทางที่เสียเนี่ยเหตุการณ์ที่มันน่าเสียใจที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่22มิถุนายนที่โรงเรียนซานโฮเซเนี่ยหรือว่าที่ประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนใกล้ชิดของเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนของลูกเป็นเพื่อนของหลานเนี่ยมีอะไรสักอย่างนึงที่เราเห็นแล้วมันดูแปลกๆตาเพราะว่าเขาทำให้มันเป็นความลับแต่เขาก็ต้องในขณะเดียวกันเขาก็ต้องสร้างความโดดเด่นด้วยถูกต้องไหมครับเพื่ออวดว่าเฮ้ยฉันอยู่แกงนี้นะลักษณะแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นแล้วมันค่อยๆกระจายตัวมามันเริ่มจากในโลกตะวันตกแล้วก็ไปรุนแรงครั้งนึงในกลุ่มของประเทศเกาหลีในญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยในอาเซียนแล้วครับ
1: อาจารย์ครับ
2: คนพวกนี้เคยได้มีการได้จับได้ไหมครับหรือว่าอะไรไหมครับว่าเขามีจุดประสงค์อะไรเขาเอาเงินทุนจากไหนมาทำพฤติกรรมแบบนี้เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรของเขาอะครับ
0: ก็มันเป็นกลุ่มเขาครับมันเป็นกลุ่มเขาที่มันก็รู้ช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยถูกต้องไหมครับมันก็เลยตามจับตัวกันยากยกตัวอย่างเช่นในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยกลุ่มนี้รู้เลยว่ากฎหมายของฟิลิปปินส์นะครับที่เรียกว่า Republic Act หมายเลข

0: 9344มีกฎหมายว่ามันจะมีการยกเว้นโทษทางอาญาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเพราะฉะนั้นพอเขารู้ช่องแบบนี้เขาก็จะไปปลุกปั่นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีให้ก่อเหตุแล้วพอเด็กพวกนี้ไม่ถูกลงโทษก็ตามเรื่องต่อยาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ในโลกออนไลน์เวลาคนเขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเขามีวิธีการที่เขาจะแฝงตัวผ่านช่องว่างทางระบบเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับทำให้ไม่รู้หรอกว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นใครฐานที่มันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นกลุ่มความเชื่อมันเป็นเขาเพราะฉะนั้นมันรณรงค์เรื่องพวกนี้ผ่านออนไลน์นี่มันต้นทุนต่ำมากนะฮะมันไม่ได้เป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสแกมออนไลน์ที่จะเอาเงินมหาศาลนะครับเพราะวัตถุประสงค์ของเขาคือสุญญานิยมคือ nihilistic ก็คือแค่ต้องการทำลายเพื่อให้ทุกอย่างมันสูญสลายไปเท่านั้นเองอ่ะมันเป็น extremism ในกลุ่มซึ่งแบบมีความรุนแรงว่ามันเอาความเปราะบางที่สุดของมนุษย์ที่มีปัญหากับสังคมที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มเค้ามันเป็นกลุ่มเค้านี่ภาษาไทยเขาใช้คำว่า CULT ลัทธิความเชื่อบ้าๆบอๆนึกออกมั้ยเหมือนในอดีตหลายๆท่านอาจจะยังจำได้ที่กรุงโตเกียวมีคนเอาแก๊สซารินไปปล่อยในสถานีรถไฟใต้ดินน่ะแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกับลัทธิอย่างเช่นอมชินริเกียวอย่างเงี้ยเค้าก็ทำไปเพียงเพราะว่าเค้ามีความเชื่อแล้วคนพวกนั้นคือคนที่เปราะบางที่สุดถูกต้องมั้ยถึงถูกล่อลวงให้ไปเข้าพวกลัทธิคลั่งหรือว่าเค้าพวกนี้ได้ครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยโลกมันอยู่ยากครับแล้วเราเองก็คงจะต้องสอดส่องด้วยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเรายิ่งเอาเรื่องพวกนี้ไม่ให้พูดกันไม่ให้ทำความเข้าใจกันพยายามที่จะกดกันเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นไปเปิดช่องทางให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องพวกนี้ในทางที่ไม่มีทางเราสามารถเราผู้ใหญ่อะยากมากที่จะไปติดตามเขามันมีรายงานเยอะนะครับอย่างเช่นในบางประเทศที่เขาห้ามเด็กและเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่นในออสเตรเลียเนี่ยมันเริ่มมีผลงานศึกษาออกมาแล้วว่าถ้าคุณมีกฎหมายแต่คุณบังคับใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยในที่สุดเด็กพวกนี้เขาก็ยังต้องการใช้แล้วเขาจะไปหาช่องทางที่มันควบคุมไม่ได้เพราะอย่างช่องทางปกติอะถ้ามันผ่าน Google ผ่าน Microsoft ผ่านเครือข่ายที่มันเป็นเครือข่ายที่มันเป็นทางการอะมันมีเรื่องของศีลธรรมมันมีโค้ดมันมีวิธีการป้องกันในอัลกอริทึมถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่พอมันกลายเป็นเครือข่ายเปิดที่อยู่ใต้ดินอะโลบล็อกส์เทเลกราฟพวกนี้เนี่ยมันติดตามไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันยิ่งทำให้ติดตามยากมากยิ่งขึ้นเพราะมันเตลิดจากช่องทางที่เป็นทางการไปสู่ช่องทางที่มันอยู่ใต้ดินครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าแนวโน้มในการที่จะตั้งมือหรือว่ารับกับปัญหานี้ในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรก่อนครับอาจารย์
0: ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวของเรามากขึ้นนะครับเราคงจะต้องใส่ใจดูแลคนใกล้ชิดของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโลกที่ตอนนี้หุ่นยนต์ AI physical AI algorithm มาแทนคนได้อะสิ่งที่จะทำให้คนแตกต่างจากคอมพิวเตอร์คือ sense of empathy นะฮ
1: ะ
0: คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับความมีมนุษยสัมพันธ์ความมีเยื่อใยกันในครอบครัวไอ้เรื่องพวกนี้คือเรื่องที่คอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะแทนที่มนุษย์ได้นะฮะสัตว์เดรัจฉานก็แทนที่มนุษย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องหันกลับมาแล้วใส่ใจคนในครอบครัวมองไปที่เพื่อนเรามองไปที่ลูกศิษย์เรามองไปที่ลูกหลานเราแล้วให้ความใส่ใจกับเขามากยิ่งขึ้นน
1: ะ
0: แล้วเอาตัวของเราออกจากหน้าจอให้มากขึ้นนะครับอย่างที่อาเซียนฟาวเดชั่นของเราเนี่ย เรื่องที่ผมต้องทำด้วยแล้วก็ทำให้ต้องติดตามข่าวนี้ก็คือเรามีโปรแกรมชื่อว่า Scam Ready ASEAN เพื่อที่จะสอนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนอาเซียน3ล้านคนให้ปกป้องตัวเองจากเครือข่ายสแกมออนไลน์เรามีโปรแกรมชื่อว่าอาเซียนดิจิตอลเวลบีอิ้งเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีบาลานซ์มีสมดุลมากยิ่งขึ้นระหว่างช่วงเวลาคุณภาพที่เราจะได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับลูกหลานกับญาติพี่น้องมากกว่าที่เราจะใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน
1: ์
0: เรื่องพวกนี้คือแน่นอนเราในฐานะสถาบันระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ทำงานอยู่แต่ว่าระดับที่มันสำคัญที่สุดจริง

0: เนี่ยมันคืออยู่ที่ระดับครอบครัวและชุมชนโรงเรียนเพื่อนร่วมงานเรื่องพวกนี้คือคนใกล้ชิดซึ่งเราจะต้องมีเซนส์ออฟเอมพัตตี้ครับมีความเห็นอกเห็นใจมีความคือถ้ามากเกินไปนี่มันก็จะกลายเป็นเผือกนะแต่ว่า
1: พอดี
0: มันก็ต้องหาสมดุลเหมือนกันอยู่แล้วไงเซนส์ออฟเอมพัตตี้แบบเกินเหตุเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเอ็กซ์ตรีมอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันแย่นั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยจะได้ฟังอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องการค้ากันอะไรถือว่าเป็นของแถมใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเหลืออีกไม่ถึง10ป
1: ีแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะถ้าหากว่าสมัครแล้วรับรองว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจแบบนี้จากอาจารย์ปิติแน่นอนและวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็คงจะต้องไปขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นประเด็นพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะก็เป็นกรณีจากนายฉลองเรียวแรงอายุ71ปีอดีตส.ส.นนทบุรี3สมัยได้ชักอาวุธปืน9มม.ประกบยิงพันตำรวจเอกธงชัยหรือว่านายกเดเย็นประเสริฐอายุ71ปีนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะคะซึ่งความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายฉลองผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรไปยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้ทอนจังหวัดนนทบุรีหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือทั้งนี้ระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองไปขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเจ้าตัวยังคงปิดปากเงียบค่ะไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีความเครียดหรือว่าเป็นห่วงลูกหรือไม่นายฉลองได้พยักหน้าแทนคำตอบนะคะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังค่ะทางผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจาก

0: ากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนายฉลองส่งเข้าไปควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายภกินวรวันปรีชาประธานสภาอบจ.นนทบุรีนางสาววิลาวันวรวันปรีชาเลขานุการนายกอบจ.นนทบุรีและนายเฉลิมพลนิยมศิลป์อดีตประธานสภาอบจ.นนทบุรีอดีตเลขานุการนายกอบจ.นนทบุรี3คนสนิทของพันตำรวจเอกธงชัยได้ร่วมแถลงข่าวกรณีนายฉลองอ้างว่าพันตำรวจเอกธงชัยเคยยืมเงินไป11ล้านบาทช่วงหนึ่งว่าคำพูดนายฉลองที่อ้างว่านายกธงชัยให้ไปเอาเงินจำนวนดังกล่าวกับสจ.ขออภัยค่ะกับสส.ณรงค์นั้นก็แสดงว่าที่ไปคุยไม่มีเรื่องเงิน11ล้านบาทถ้านายฉลองให้กู้ยืม11ล้านบาทจริงต้องมีหลักฐานไม่ใช่มาพูดลอยๆซึ่งหากไปดูบัญชีทรัพย์สินนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554มีเงินสดอยู่ไม่เกิน 200,000 บาทขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยมีเงินกว่า300ล้านบาทท่านคิดว่าใครจะเป็นคนกู้เงินใครตนเองจึงอยากมาทวงศักดิ์ศรีทวงความเป็นธรรมให้กับนายกธงชัยและส.ส.ณรงค์ที่เป็นพี่ชายค่ะประเด็นนี้นะคะแน่นอนว่ายังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากเดลีนิวก่อนนะคะศาลชี้เหตุอุกอาจโทษสูงฉลองคอตกบืดประกันหิ้วเข้าเรือนจำสังหารนายกอบจ.นนท์ลามจ่อสุ่มตรวจบอดี้การ์ดรัฐมนตรีฉลองเรี่ยวแรงวืดประกันศาลนนทบุรีชี้พฤติการอุกอาจเกรงหลบหนีก่อเหตุอื่นส่งนอนคุกนิติเวชเผยผลชนสูตรศพนายกเดถูกคมกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจเพื่อนสนิทแจงปมเงิน11ล้านระอุเคยแนะคู่กรณีคุยกันดีๆในฐานะคนรู้จักกันแย้มพบสัญญาณอันตรายแต่คาดไม่ถึงอดีตส.ส.ดังจะก่อเหตุสลดครอบครัวนายกเศร้าขอรับร่างตั้งสวดอภิธรรม9วันลูกสาวลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหามือปืนประธานสภาอบจ.นนท์เต้นนำทีมตั้งโต๊ะแถลงสวนปมฉลองแจงทรัพย์สินเน็บใครกู้ใครกันแน่ผบ.ตร.ยอมรับนายกโทรติงปมฆาตกรสูบบุหรี่ไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบด่วนแอนอกรับตรวจค้นอาวุธเป็นเรื่องยากด้านอนุทินสั่งมหาไทยห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จ่อสุ่มตรวจผู้ติดตามรัฐมนตรีและคนในทำเนียบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะห้ามพกปืนห้ามพกปืน 100% หนูสั่งรื้อกฎหมายเข้มโทษหนักฉลองนอนคุกเซฟโซนโรงเรียนอนุทินร่ายยาวคุมอาวุธปืนใหม่จ่อเปิดช่องส่งมอบปืนเถื่อนลั่นห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จนกว่ามีมติครม.เป็นอย่างอื่นสั่งตรวจทำเนียบเข้มคนใกล้ชิดคนติดตามพร้อมกำชับกลางที่ประชุมภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.พกปืนรัชดาแจงครม.เคาะ10มาตรการสั้นยาวเข้มหวัง60วันเสนอกฎหมายใหม่หลองงูเห่าพ่นพิษบิ๊กต่ายสั่งตั้งกรรมการสอบปมปล่อยผู้ต้องหาชิวลูกสาวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยยันความจริงมีหนึ่งเดียวศึกษาธิการช่วงวาระแห่งชาติให้สถานศึกษาเป็นเซฟโซนค่ะ
1: ครับต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยสั่งการให้ยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ที่เพิ่มบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาดครอบคลุมถึงเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ครบทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติงดการต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งใบป.3 ป.4 และป.12 โดยย้ำชัดเจนครับว่าไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอีกต่อไปและห้ามประชาชนพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านโดยเด็ดขาด 100% หากพบจะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและคัดค้านการประกันตัวส่วนกรณีปืนถูกกฎหมายและปืนสำหรับนักกีฬายิงปืนก็ต้องเก็บไว้ในบ้านหรือว่าสนามยิงปืนเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมออกกฎหมายนะครับให้นำปืนเถื่อนมาคืนรัฐโดยเว้นโทษให้พร้อมกำชับหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาเหยื่อเหตุการณ์กราดยิงโรงเรียนอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้เตือนในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคพกพาอาวุธปืนโดยเน้นย้ำว่าถ้าหากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงและทั้งหมดต้องหมดอนาคตทางการเมืองทันทีทางด้านของนายอนาลโยกสกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ครอบครองอาวุธปืนจำนวนมากอาทินายอนุชาสะสมทรัพย์ครอบครองอาวุธปืน40กระบอกนายเวียรศักดิ์สวังสุภกิจโกศล26กระบอกนายชาดาไทเศษ23กระบอกนายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกนายธีรวัฒน์ตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกและนายสุชาติชมกลิ่น12กระบอกครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับทั้งในแนวหน้าและมติชนมติชนบอกว่าอนุทินจี้บิ๊กตาย ผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพกปืน 100% หึ่มฝ่าฝืนติดคุกสถานเดียวสั่งห้ามต่อใบอนุญาตป.3ฉลองเรี่ยวแรงเข้าเรือนจำตำรวจเอาผิด4ข้อหาหนักทีมทนายเดโต้ปมหนี้11ล้านขณะที่แนวหน้าครับหนูลั่นห้าม 100% พกปืนติดคุกชี้ฝ่าฝืนเจอโทษหนักมากเร่งดันออกกฎหมายใหม่ศึกษาธิการเคาะ7ข้อโรงเรียนปลอดภัยครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของโรงเรียนเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ครม.พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะโรงเรียนปลอดภัยครม.ยกวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธเผาศพปู่ย่าเด็กม.3ผ่านฉลุยครม.ไฟเขียวตามข้อเสนอศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกโรงเรียนคุมเข้มคัดกรองอาวุธให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยเดินหน้ามาตรการเชิงรุกมีผลทันทีทุกโรงเรียนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจี้โรงเรียนทั่วประเทศตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันที่9กันยายนเรื่องยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก่อนเสนอสภาหวังให้มีกฎหมายแม่บทรองรับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนขณะที่ญาติสุดเศร้าจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพปู่ย่าเด็กม.3 คลั่งค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีแผนเรื่องของการปฏิรูปกำลังพลภาครัฐครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร 02-6300-700 หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบงก์กำหนด
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐสั่งตรึงอัตราข้าราชการเป็นเพดานสูงสุดนะครับพร้อมกับเลิกตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มนะครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถึงมาตรการการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันงบประมาณมากกว่า 70% เป็นรายจ่ายประจำส่งผลให้สัดส่วนงบประมาณสำหรับการลงทุนนั้นลดน้อยลงรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบมาตรการฟรีซค่าราชการครับโดยกำหนดให้อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนสูงสุดพร้อมเร่งปรับโครงสร้างอัตราโครงสร้างองค์กรนะครับให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงบประมาณนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยุติการจัดตั้งสำนักงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมโดยทันทีในขณะที่หน่วยงานเดิมที่มีอยู่มากกว่า 10,000 แห่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะครับร่วมกับแต่ละหน่วยงานทบทวนและทยอยยกเลิกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับในการลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำจาก 70% เหลือไม่เกิน 30% ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน8ปีเพื่อสร้างความมั่นคงทางการคลังในอนาคตครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปกรณ์เผยครม.รับทราบแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐกำหนดอัตราค่าราชการปัจจุบันเป็นเพดานสูงสุดพร้อมกับหยุดตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่กว่า 10,000 หน่วยทยอยทบทวนยุบลดภาระงบประจำจากร้อยละ70ให้เหลือร้อยละ30ตั้งเป้าดำเนินการภายใน8ปีครับ
2: ค่ะซึ่งมีการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2570เป็นต้นไปค่ะได้แก่1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3ขออภัยค่ะ2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ11ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าวให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยค่ะยกเลิกบรรจุข้าราชการ11สายงานเกษียณจ้างวิธีอื่นชะลอจัดสรรใหม่ลดอัตรากำลังคนครม.เห็นชอบนโยบายลดอัตรากำลังคนยุบเลิกข้าราชการ11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณแล้วให้ใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นให้หน่วยงานตรึงอัตรากำลังชะลอขอรับจัดสรรข้าราชการใหม่ทุกกรณีศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งชะลอเลือกบอร์ดประกันสังคมให้ใช้กำหนดการเดิม27กันยายนนี้หากจะใช้งบเพิ่มให้ขออนุมัติจากบอร์ดค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดสรณะพ้นประธานกสทช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยย้ำว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของทีมกฎหมายทั้งนี้ในส่วนของการทำงานของกสทช.ที่อาจจะเกิดภาวะสุญญากาศนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ากสทช.

0: เป็นองค์กรอิสระยังมีคณะกรรมการคนอื่นปฏิบัติหน้าที่อยู่และรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือหากมีข้อติดขัดครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ต้องประสบภาวะประชุมล่มเป็นครั้งที่4เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบครับโดยกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุภัทสุพัชราสายนะครับเดินออกจากห้องประชุมทันทีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเดินเข้าห้องประชุมโดยกรณีกรรมการ walk out ก็ยืนยันว่าไม่สามารถร่วมประชุมกับบุคคลที่หมดสภาพการเป็นกรรมการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาได้และไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งเป็นของบุคคลเพียงคนเดียวส่งผลกระทบต่อการทำงานของทั้งองค์กรทางด้านของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับก็ยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าถ้าหากหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และเตรียมทำหนังสือแจ้งข้อมูลหลักฐานใหม่ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นไม่ถูกต้องนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าทูลเกล้าสรณะพ้นกสทช.อนุทินยันทำตามขั้นตอนประชุมบอร์ดล่มครั้งที่4หมอหายยื่นอุทธรณ์ศาลประกรณ์ชี้ไม่กระทบมติเก่าครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมไปถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นและโกงเลือกสว.ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะทุจริตท้องถิ่นโผล่โกงสอบปี64ปปช.ลุยขยายผลล็อกแก้คะแนนสรรหาผู้บริหารจากตกเป็นผ่านคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568รุ่นหน้ากองปราบหอบสำนวน2ลัง10แฟ้มส่งปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนเองหรือส่งกลับให้ทางบกป.เป็นผู้ทำคดีต่อเชือด17ผู้ต้องหา2กลุ่มอดีตอธิบดีสถ.ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.โดนด้วย6ข้อหาหนักสถ.เปิดศูนย์รับคำร้องให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้หากรายชื่อหลังประกาศบัญชีใหม่ล็อตปี68ยื่นได้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนด้านปปช.ทำฉงนโพสต์ข่าวขยายผลรับไต่สวนคดีพิเศษทุจริตสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64พบหลักฐานใหม่ล็อกแก้คะแนนสอบดันคนสอบตกให้ผ่านแต่ไม่นานกลับลบข่าวทิ้งไปค่ะ
4: ครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคดีเลือกสว.นะครับหลังจากฝ่ายค้านเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินจากนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญโอนไปยังเจ้าหน้าที่กกต.รวมเป็นเงินกว่า860,000 บาทในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี67ครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยทวงถามกกต.ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่และผลการสอบสวนเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตไปยังปปช.ครับเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนางยานีสีฟ้าสมาชิกอบจ.อำนาจเจริญครับ

0: ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อต้นปี68แต่ว่าปัจจุบันยังไม่พบการเผยแพร่ผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของปปช.ขณะที่สอบจ.รายอื่นในพื้นที่เดียวกันอีก18คนกลับได้รับการเผยแพร่ผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดปปช.จึงดำเนินการล่าช้าหรือว่าพบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่พร้อมระบุว่าได้ส่งทีมงานเดินทางไปยังสำนักงานปปช.เพื่อยื่นขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินตามสิทธิทางกฎหมายแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวสมาชิกส.ส.จากพรรคอื่นจะย้ายเข้ามาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยและไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยมองว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นสิทธิและก็ความคิดของบุคคลพร้อมกับระบุว่าเรื่องทิศทางของพรรคและรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านเดินหน้าบี้กกต.ปปช.สอบทรัพย์สินกลุ่มสว.ที่ถูกกล่าวหาคดีโกงสว.หลังฝ่ายค้านเจาะลึกหลักฐานอ้างมีเส้นทางการเงินถึงกกต. 8.6 แสนละบาทนะครับสิ้นเกรียงกิตตินันท์แม่ทัพอีสานเพื่อไทยปิดฉากนักการเมืองวัย73ปีนายกอนุทินปัดคุยการเมืองเศรษฐาหลังควงแขนดูมวยเวทีราชดำเนินแจ้งรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนเมืองนอกด้านสุชาติปัดไม่รู้ดีลงูเขียวย้ำรัฐบาลอนุทินแข็งแรงยืนหยัดด้วยการทำงานลั่นโควิดหนักกว่านี้เยอะยังผ่านมาได้ครับ
1: มีประเด็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเพิ่มงบสู้ภัยพิบัติธรรมชาติฝนถล่ม12จังหวัดอ่วมจับตาน้ำโขงวิกฤตหวั่นล้นทะลักตลิ่งสุริยะกำชับชลประทานเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่อง12จังหวัดในภาคเหนือและอีสานเร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมอุปกรณ์กำลังพลตลอด24ชั่วโมงชี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกมากด้านเจเศษย้ำปอพอจับตาแม่น้ำโขง5จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารนครพนมหลังระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหวั่นล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่อุตุเตือนทั่วไทยยังเย็นชุ่มฉ่ำฝนถล่มภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้อ่วมนายกเพิ่มงบฉุกเฉินให้รองนายกคนละ100ล้านสู้น้ำท่วมและภัยแล้งทั่วประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพของสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวเล็กๆนะคะแผ่นดินวิปโยคประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหาผู้ประสบภัยในซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 แมกนิจูดในเมืองเปเรราประเทศโคลอมเบียค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว132รายค่ะ
0: ครับนอกจากนี้มีคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบมาตรการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรณีบัญชีผู้ใช้งานสวมรอยนะครับตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอโดยกำหนด3มาตรการหลักครับได้แก่การบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีสั่งการตรวจสอบและปิดระบบสารสนเทศเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานกว่า 30,000 ระบบโดยต้องทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบหลังบ้านถาวรภายใน15วันและการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะครับหรือว่า MFA ให้ในหน่วยงานรัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติดำเนินการประสานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทีนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนครับมติครม.ล้อมข้อมูลรัฐรั่วสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA ยกระดับมาตรฐานสากลตั้งปิยพงษ์นั่งปลัดคมนาคมอาลัยสูญเสียเกรียงกันตินันศาลชี้เลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ครับ
1: ทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะรัฐบาลเน้นเอกภาพดับไฟใต้ยังไม่เปลี่ยนเลขาสมช.อนุทินแจงยังไม่คิดเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ขณะที่ชัดชัยไม่กักอยากเกษียณตำแหน่งเดิมศรีหศักดิ์นั่งหัวโต๊ะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพเน้น4ประเด็นหลักนำร่องใน14อำเภอชายแดนไทยมาเลเซีย

0: เลขาสมช.เยือนมาเลเซีย 17-18 สิงหาคมนี้หารือคุมเข้มชายแดนค่ะ
1: ปิดท้ายที่พาดหัวย่อยของมติชนนะครับครม.เคาะ6มาตรการปลอดภัยสกัดความรุนแรงวาระแห่งชาติเชียงใหม่ผวาแชทขู่ยิงทั้งโรงเรียนนายกครม.รับลูกศึกษาธิการออกมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนสกัดความรุนแรงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติครับ
0: ค่ะขออีกนิดนึงนะคะในเดลีนิวมีภาพข่าวครอบครัวประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งร่างนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเร่งดำเนินการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์โดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่และมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามการต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งร่างพรบ.ฉบับใหม่เน้นควบคุมเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาดมากขึ้นขณะเดียวกันให้ฝ่ายปกครองตำรวจเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดหากถูกจับไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนห้องขังย้ำประชาชนอย่าเชื่อใครให้พกพาอาวุธปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนเครื่องกระสุนไม่สามารถพกพาได้เพราะกฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงการซื้อขายปืนออนไลน์ด้วยส่วนกรณีปืนมีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามนำออกมานอกบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ห้ามนำออกมาพื้นที่ซ้อมเด็ดขาดต้องฝากไว้ที่สนามเท่านั้นส่วนกรณีที่เป็นปืนเถื่อนต้องศึกษาการออกกฎหมายให้นำมาคืนภายในเวลาที่กำหนดส่วนปืนที่โอนไม่ได้เป็นมรดกตกทอดผู้ที่รับโอนผู้ที่รับมาอยู่ในสภาว่าที่รับได้ก็ให้นำมาคืนโดยจะมีบทยกเว้นหากนำมาคืนตามเวลาที่กำหนดเตรียมสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีห้ามพกพาอาวุธปืนในขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระบบ2ชั้นส่วนพอมีนโยบายเช่นนี้จะกำชับอะไร

0: เป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการที่เบิกจ่ายและเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือไม่จะจัดการอย่างไรพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่ามีเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีพกปืนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ปรากฏมีปืน12กระบอกแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามพกพาอาวุธปืนจะทำอย่างไรว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับตนเคยเป็นนักกีฬาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆอยู่ที่ว่ามีแล้วต้องมีสติและใช้ถูกวิธีส่วนนโยบายแก้ปัญหาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าต้องฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและการกีฬาและเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาตนสะสมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและมีความชอบส่วนผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยนายสุชาติกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้พกอาวุธปืนอยู่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เท่านั้นโดยกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนหรือมีใบ12ใบป.12ในการพกพาอาวุธปืนก็ไม่มีทางออกให้รัฐบาลนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอยู่ในขณะนี้ก็หมดอายุแล้วส่วนที่เหลือไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะกำชับข้าราชการอย่างไรเรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าในกระทรวงของตนมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่แต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้ส่วนการออกมาตรการนี้จะทำให้กังวลไปไหนมาไหนหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขามาทำร้ายอะไรเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ของเราเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นความโชคร้ายของเราไปเท่านั้นเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7%ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประ

0: จำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดด

0: และอุ้มกสิยา
1: ก่อนที่จะรับสายในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับนะฮะไปแนะนำเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตกันก่อนนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับเป็นสิ่งร้องของดวงดีศรีวิชัยครับเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยนะครับนะฮะคำร้องและทำนองโดยชาญชัยนรงค์นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะครับในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตนะครับนะฮะอ่ะรู้สึกโอ้มีสายมาเรียบร้อยแล้วเหรอครับนะฮะอ่ะถ้ามีสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปพาเรทเพลงฮิตก่อนก็ได้ก่อนจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตกันนะครับพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคในวันนี้นะครับ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
1: าแล้วสวั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
5: สวัสดีครับผมพิการทางสายตาครับ
1: โอ้นะครับ คุณอะไรครับเรียนสายคนอะไรครับ
5: หนุ่มลบพรเหมือนเดิมครับ
1: คุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มอยู่แถวไหนครับเนี่ย
5: อยู่แถวเคหะบางพลีครับ
4: โอ้สมุทรปราการเนาะ
1: นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ไปออกไปข้างนอกบ้างไหมได้อะไรไหม
5: อ๋อออกไปไม่ได้ครับช่วงนี้ทำถนนครับ
1: อ๋อเขาทำถนนกันใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับก็จะไปเปิดหมวกก็ไปไม่ได้ครับ
4: โอ้เส้นนั้นรถติดมากเลยเหมือนเขาทำสะพานนะคะ
5: ใช่ครับ
4: ค่ะ
1: จะไปเปิดหมวกปกติจะเปิดหมวกแถวไหนครับคุณหนุ่ม
5: ลาสเวนครับตอนนี้ลูกสาวเขาโหลดเพลงที่ว่าเปิดประจำสถานีมาฟังแล้วนะครับ
1: โอ้เป็นยังไงบ้าง
4: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ลองได้หรือยังล่ะ
5: ก็ยังครับเพิ่งโหลดมาฟังไม่กี่เพลงเองครับ
1: อ๋อถ้าลองได้แล้วอย่าลืมมาลองหน้าไมค์สดๆแข่งกับอุ้มเน
5: า
1: ะ
5: ได้ครับก็ฟังทุกวันแหละครับสนุกดีฟังผ่านแอปครับ
1: โอ้ฟังผ่านเอ๊ะทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่ครับเป็นแอปวิทยุโดยตรงชื่อว่าแอป My Tuner
1: โอ้อันนั้นแอปไม่ใช่ของเราสิมันต้องโหลดใหม่นะครับให้ลูกสาวโหลดเป็น Mcord Connect ก็ได้นะครับนะฮะของอสมทโดยตรงเลย
5: แต่ว่าแอป My Tuner ก็รับคลื่น FM 95ได้ครับ
1: เออนั่นแหละมันคือยังไงอ่ะของอสมทเนี่ยจะมีอยู่แอปเดียวนะครับ Mcord Connect เนาะนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
5: ตอนนี้ก็โหลดไว้แล้วครับ Mcord Connect
1: เออนั่นแหละฟังทางนั้นน่าจะชัดเจนกว่านะครับสัญญาณชัดเจนกว่าวันนี้เลือกเพลงไหนดีวันแม่
5: คิดทอดฮักแท้ครับผม
1: คิดทอดฮักแท้นะครับเพลงนี้เสียงร้องของไผ่พงษ์สะท้อนใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องครับ
1: พูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์พันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: แบรนด์ขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยระอาห่า
5: ไอ้และไอ้ไอยระอาห่าร
1: สชาติดี
5: รสชาติดี
1: ทานง่าย
5: อันนี
1: ้ชุ่มคอ
5: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่า
1: สุขสันต์วันแม่นะครับนะฮะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีกเพลงที่คุณหนุ่มเลือกไว้นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับคือทอดหักแท้นะครับขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: วันนี้หัวขบวนพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอยากให้คุณฟังได้ช่วยเลือกต่อนะครับอีก3เพลงต่อจากเพลงที่คุณหนุ่ม
4: บางพลี
1: เลือกไว้นะครับคือฮอดหักแท้เสียงร้องของไผ่พงษ์สะท้อนนะครับ SMS เข้ามาคุยกันเราได้นะครับเลือกได้นะครับทั้ง4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับในวันแม่แห่งชาติ

0: คือท่อทักแท้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตเสียงร้องของไผ่พงศธรที่คุณหนุ่มบางพลีเลือกไว้นะคะชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3กล่อมด้วยกันนะครับกล่อมพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับกล่อมแม่สมัยที่ยังเป็นเด็กหญิงจริยาปรีดากูลนะครับยุ้ยญาติเยอะครับนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกล่อมแม่เสียงร้องของปานธนพร4เพลงต่อเนื่องเกี่ยวกับการกล่อมนะครับเรื่องราวของ
1: แม
0: ่ทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะเอาวันนี้เพลงใหม่ที่แนะนำไปนะครับนะทวนอีกสักรอบหนึ่งขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า3ล้านล้าน2นะครับดวงดีศรีวิชัยครับเพลงชื่อไอ้หนุ่มไก่เดือยนะครับจะชอบเพลงนี้นะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสตรีมและ7 Eleven นะครับบุญพลา
1: บ่อฮอด
0: นะครับไอแมนพิสิทธิพงศ์นะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่13ค่ะ
0: แล้วก็แผลใหม่ครับ
1: ค่ะของหมิวรัชดาพรนะคะเวอร์ชั่น cover เวอร์ชั่นค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่15ค่ะ
0: อาจจะชอบเพลงใหม่ของดวงดีศรีวิชัยขอได้ตลอดถึง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งมหานครครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: มี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ศิลปินแห่งชาตินะครับคุณอาวินัยพันธุรักษ์นะครับแม่ยอดรักนะครับนะฮะในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทสบียอน Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนเขาคิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้ประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนะครับยังมีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อนะครับนะฮะเรื่องของคุณฉลองนะครับนะฮะที่ไม่ได้ประกันนะครับนะฮะแล้วก็เข้าเรือนจำนะครับศาลชี้เหตุอุกชะกันนะครับนะฮะโทษสูงด้วยนะครับอันนี้ผมอ่านตามหัวข้อข่าวเนาะแล้วก็เรื่องของการสังหารนายกอบจ.นนท์นะโอ้โหคนไปรดน้ำศพนี่ล้นหลามเลยนะครับโรงเรียนปลอดภัยนะครับคณะรัฐมนตรียกเป็นวาระแห่งชาตินะครับคุมเข้มเรื่องของการคัดกรองอาวุธนะครับเรื่องของเผาศพปู่ย่านะครับเด็กม.3ด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการยกเลิกบรรจุข้าราชการ11สายงานนะครับเกษียณก็จ้างวิธีอื่นนะครับชะลอการจัดสรรใหม่ลดอัตรากำลังคนนะครับนะฮะรายละเอียดต้องไปตามอ่านดูในเดลินิวส์แล้วก็อีกหลายฉบับนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มงบนะฮะในการสู้ภัยพิบัติธรรมชาติฝนถล่มนะฮะ12จังหวัดอ่วมเลยนะครับเรื่องจับตาน้ำโขงวิกฤตนะครับหวั่นว่าจะล้นนะฮะทะลักตลิ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของทุจริตท้องถิ่นโผล่นะครับกองข้อสอบปี64ปปช.ก็ลุยขยายผลนะครับนะฮะแล้วก็กรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของในรอบ27ปีเปลี่ยนผู้คุมเสถียรภาพนะครับสู่ผู้ลงมือแก้ปัญหาหรือใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทยยุคคุณวิไทยนะครับเรื่องของประเด็นนับถอยหลังนะครับนะฮะเรื่องการพ้นกสทช.ด้วยนะครับปลดล็อกวาระนะฮะการค้างฟื้นบอร์ดเดินหน้านะครับคณะรัฐมนตรีเคาะแผนอัตรากำลังคนในแผนภาครัฐนะครับตั้งเป้าลดข้าราชการลง 30,000 คนนะครับในขณะที่วันนี้ข่าวสดนะครับก็มีอีกหลายประเด็นนะครับเหยื่อหน้าโรงเรียนนะครับนะฮะไรเดอร์ที่ไปโรงเด็กหญิงไปขืนใจก็มีประเด็นนี้นะครับนะเรื่องของนักเรียนโพสกันเล่นนะครับขู่ยิงในมงฟอร์สนะครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นการเมืองประเด็นคุณฉลองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของที่น้ำล้นสปีเวย์นะครับที่แม่ฮ่องสอนอพยพกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถนนชายโขลงยังจมหนักนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของ
3: สำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันนี้เวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไปไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในอนุทินกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้าน

0: ชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: L1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในวันแม่แห่งชาตินะครับอยู่กับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอลทีม FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเบา
0: แม่ชัยล้างถ้วยนะครับมาริโอโจ๊กนะครับนะฮะโดดีดงนะครับ BNK 48นะครับ
1: สองเพลงต่อเนื่องไทยบ้านค่ะ
0: นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับมหานครออนไลน์ฮิตวันนี้หลายๆท่านนะครับคงจะเตรียมนะครับนะฮะบางคนก อย่างที่สายแรกนะครับบอกเราชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันไป เรียกว่าจิตอาสานะครับที่จังหวัดพะเยานะครับนะฮะบางท่านก็อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือน
1: ทำกับข้าวอยู่ที่บ้าน
0: รับประทานการนะครับบางท่านก็หาพิกัดจุดเช็คอินบ้างอะไรบ
1: ้
0: าง
1: ร้านอาหารอร่อยๆนะฮะ
0: เป็นวันแบบครอบครัวจริงๆนะครับนะขอให้มีความสุขมากๆนะครับในวันแม่แห่งชาติวันหยุดพักผ่อนของชาวลูกทุ่งมหานครแล้วอย่าลืมว่าเดินทางไปไหนก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับฝนตกนะครับในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับที่น้ำเริ่มใจค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะฮะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับวันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องไหนๆวันนี้เป็นวันแม่แล้วนะครับก็ต้องเล่นเพลงที่เกี่ยวกับแม่2เพลงนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยำยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับวันว่างที่ตั้งใจสิ่งร้องของตั๊กแตนชลดาครับเอกพลมนตรการครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับประจำเดือนสิงหาคมเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะครับทุกนักจัดรายการเลยขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับ
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: แฟนคลับชาวลูกทุ่งมหานครเต็มตัวเต็มใจไปให้ดีนะครับเร็วๆนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับนะฮะมีมาสนุกสนานร่วมกันนะครับนะฮะในวันดีๆ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: คุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกในง่ายๆเลยนะครับบอกรายละเอียดคุณผู้ฟังมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ติดตามในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์ไมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับนะฮะก็จะมีเพลงช้างเผือกนะครับให้คุณผู้ฟังได้ส่งดาวมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะฮะหรือใครอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
4: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: ในวันนี้เป็นวันแม่แล้วมีศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกหนึ่งท่านนะครับที่เขาเพลงทำเพลงผลิตเพลงร้องเพลงที่เกี่ยวกับแม่ไว้นะครับฝากใจไว้ที่แม่ครับเสียงร้องของสอนรักราชสี

เอ๊ะสงสัยแมงปลอนะครับคงจะไม่ไหวแล้วมั้งครับเมื่อสักครู่เราได้ฟังอยากให้แม่พักบ้างนะครับเสียงร้องของซอเกษตรวิสัยนะครับแล้วก็ตั้งหลักที่ตักแม่เสียงร้องของนกพรพนาแล้วกำลังจะให้แมงปลอเขาร้องเพลงคำเตือนของแม่นะครับนะสงสัยแมงปลอคงไม่ไหวคงเหนื่อยแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่มาฟังอุ้มลองแล้วกันนะ

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับ

0: ครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: Do Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ Do Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ Do Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: หนึ่งเดียวคือแม่นะครับต้นฉบับเป็นเสียงร้องของน้องพลอยพันนารายณ์นะครับวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับให้คุณฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับได้มีวันพิเศษนะครับนะฮะวันแม่มีได้ทุกวันครับ
1: ค่ะ

0: ประกอบละครที่เรายังเล่นอยู่ตลอดเวลาแม
1: ้
0: ไม่ใช่วันแม่แห่งชาติวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ตลอดนะครับสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับคือคาถาของพี่พรบนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เรามีคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมในวันแม่แห่งชาตินะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุค่ะท่านบอกว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างให้เราเป็นพระของเราเป็นพระพรหมของเราเป็นครูคนแรกของเราเป็นผู้ที่เราควรเคารพกราบไหว้บูชาสักการะทุกค่ำเช้าค่ะ
0: วันนี้ SMSเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายเลือกมาเยอะที่สุดเลย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: สมกับเป็นวันแม่จริงๆนะครับพี่ปอนศักดิ์สองแสงครับแม่ของใครนะครับสักครู่ฟังข่าวแล้วติดตามพี่ทราดูแลคุณฟันต่อพรุ่งนี้เราสองคนมาใหม่7โมงครึ่งนะครับสุขสันต์วันแม่ทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันทีมกู้ภัยโคลอมเบียช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีออกมาจากซากอพาร์ตเมนต์ในเมืองกาลิได้อย่างปลอดภัยเมื่อวานนี้หลังติดอยู่ใต้ซากอาคาร

0: นานกว่า16ชั่วโมงจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคแหล่งปลูกกาแฟทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักของอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลยอดผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการอยู่ที่181คนแต่ทางการท้องถิ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า250คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,600 คนสูญหายเกือบ200คนถนนสายน้ำเพียงดินถูกตัดขาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเส้นทางรถไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยปูแกงใช้เส้นทางเรือแทนหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:10 นเพจ365วันเพจ365วันที่แม่ฮ่องสอนรายงานว่าถนนทางหลวงชนบทมส3018สายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินหินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กระทบเช้าวันนี้ทำให้ชาวบ้าน5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินบ้านห้วยขี้เส้นทางทะลุห้วยต้นต้นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ในขณะนี้หากจะต้องไปในเส้นทางอื่นโดยขึ้นเรือที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแทนรัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเดินหน้าเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งหรืออีกเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: คอนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีค่ะตั๊กแตนชลดา

0: Life สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้า

ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเมื่อสิ้นใจสวัสดีและสุขสันต์วันแม่นะคะเราพบกันตรงนี้เช่นเคยกับสุนทรานิยกรค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาแต่เรื่องราวของแม่ปล่อยไม่ได้เพราะเราจะต้องดูแลท่านท่านคือพระในบ้านวันนี้ส่งบทเพลงเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับลูกซึ่งจะต้องเขาเรียกว่าเป็นคล้องกรรมกันมาหนีไม่พ้นนั่นนะคะที่ต้องดูแลกันและกันความเป็นแม่นั้นไม่สามารถที่สลัดความลูกออกจากใจได้แต่ความเป็นลูกนั้นมีใครที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่หรือยังนะคะหน้าที่ของตัวเองตอนที่แม่บอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกทำให้ดีที่สุดถึงวันหนึ่งที่เราทำมาหากินได้พอที่จะมีเงินกลับไปดูแลท่านบ้างเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้หรือยังนะคะตัวเธอเองพอถึงวันที่12ก็จะนึกถึงในวันที่12สิงหาคมปี2551เป็นวันสุดท้ายที่ลูกๆได้มารวมกันทานข้าวแม่มีความสุขที่เห็นลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตาเห็นไหมสุขของแม่จริงๆแล้วก็แค่ได้เห็นหน้าได้เจอได้รู้ว่าลูกนั้นเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมลูกนี่คือคำที่แม่จะต้องถามวันที่แม่อยู่โรงพยาบาลวันสุดท้ายแม่ถามท้าวว่ากินข้าวหรือยังเห็นไหมล่ะทุกขณะจิตนั้นแม่มีลูกอยู่ในใจเสมอทำพยายามจริงๆไม่อยากจัดรายการวันแม่เลยเพราะว่าข้ากับแม่ผูกพันกันมากไม่ห่างกันเลยนะคะแล้วก็ยังอยากทำอะไรให้แม่ตั้งเยอะเอาล่ะทุกคนที่มีแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะพอไม่มีท่านแล้วเนี่ยนะบอกเลยว่าชีวิตมันเคว้งมากจำได้ไหมเวลาที่เราทุกข์คนแรกที่เราอยากไปหาคือแม่แต่เวลาเราสุขล่ะเราได้เดินไปหาแม่ไหมนะคะพี่สนมบอกรักแม่ทุกวันค่ะละหมานบอกไม่ลองสวัสดีน้องสานะลูกน้องน้อยสวัสดีจ้าขอบคุณมากเราเห็นหลายๆคนที่เข้ามาหาทานนะคะน้องๆแฟนคลับรักพ่อรักแม่โอ้โหแบบดีใจมากแล้วก็ดูแลแม่จนวันสิ้นลมอย่างโบตันนั่นนะคะที่ดูแลแม่มาเกือบ10ปีที่แม่ติดเตียงเขาก็ทำหน้าที่ของลูกเราเห็นแล้วเราชื่นใจน้อยๆแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเชื่อว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่ของลูกได้ดีที่สุดแน่นอนคุณพิรเดชสวัสดีนะคะแล้วก็มีบางปลาเข้ามานะคุณมนวันแล้วก็หนูริงบอกตอนนี้หนูก็ไม่มีแม่แล้ว น้ำหวานสวัสดีจ้ะก็มันเป็นวันที่ถ้าว่าบางคนก็แอบลืมไปไงว่าเอ๊ะวันที่เราได้มารวมตัวกันวันที่เราได้ทำอะไรให้แม่เป็นวันพิเศษสักวันหนึ่งที่เป็นพิเศษนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือทำให้เสมอต้นเสมอปลายในทุกๆวันดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าบังเอิญวันที่12สิงหาคมปี2551ของท่านนั้นมันเป็นวันพิเศษจริงๆก่อนที่แม่จะไปในเดือนกันยาอีกไม่กี่วันแม่ก็จากไปเอาละก็หลานพรสวัสดีจ้าบุ๋มบิ๋มสวัสดีลูกแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะคุณเมจินะคะแล้วก็มีใครอีกวันนี้มันเกิดทั้งหญิงเหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทำอะไรให้สำเร็จเงินทองไหลมาเทมานะอ้าวละพี่หวานใจเข้ามาก็แชร์เรียบร้อยเลยวันนี้วันหยุดของใครหลายๆคนนะคะคุณเล็กกาแฟหรอกว่าบอกว่าเข้มแข็งนะคะไม่เป็นไรคิดถึงแม่ไงก็ถ้าว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนท่านแหละถ้าหากไม่มีแม่อยู่แต่ถ้าหากมีแม่อยู่ก็คิดถึงแล้วยังมีโอกาสที่จะได้ไป

ท่านไปได้ตอบแทนพระคุณท่านนะคะทำอะไรให้ท่านได้มีความสุขรอยยิ้มของแม่นั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิตของพวกเราเลยนะแอนอลิสสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใน Facebook ด้วยนะคะขอบคุณที่แชร์เป็นสาธารณะให้ท่าด้วยนะคะเราพูดถึงเรื่องของเพลงกันนะคะวันนี้ค่ะส่งไปตั้งแต่แม่ของใครบทเพลงแต่ละบทเพลงที่ครูเพลงแต่ละท่านได้เรียบเรียงเรียงร้อยถ้อยคำถามว่ามันยังไงก็ไม่หมดอ่ะสิ่งที่แม่ทำให้ลูกอ่ะแต่ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่เราก็จะได้เห็นนะคะแม่อย่างเพลงพี่พรศักดิ์นะคะที่จบไปแล้วตามมาด้วยวันเกิดวันเจ็บแดงจิตรกรปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงแม่ของพ่อไพโรจน์เพชรสุพรรณซึ่งผู้แต่งคือครูสัญญาจุฬาภรณ์ครูแต่งเพลงแม่ได้บาดใจมากทั้งที่ครูไม่มีแม่หมายถึงว่าท่านเกิดมาปุ๊บแม่ท่านก็เสียแต่ท่านนั้นแต่งได้เหมือนตาเห็นเลยนะคะน้องๆบอกจริงแม่คือที่สุดในชีวิตเพราะเรารู้เลยว่าเขารักเราที่สุดแม่อดลูกอิ่มเห็นไหม แม่อดลูกอิ่มแม่ทำได้กรรมกรสอนลูกค่ะที่ให้ฟังต่อมานะคะสิ่งที่จะให้ได้ก็คือตั้งใจเรียนนะลูกขอให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนแต่ก็อย่าลืมที่จะเป็นคนดีด้วยเพราะถ้าหากว่าได้ดีแล้วไม่ได้เป็นคนดีก็ไม่รู้เกิดมาเพื่ออะไรนะคะตามมาด้วยเพลงน้ำตาคนชั่วค่ะเพลงนี้เสียงร้องต้นฉบับคือพี่เรียมดาราน้อยถ้าได้มีโอกาสร้องเพลงนี้นะคะที่บริษัทโรสได้ถ่ายร้องค่ะชอบมากคือแม่พยายามทำทุกอย่างนะคะไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนชั่วหรอกอย่างเงี้ยคนก็จะประนามประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเขาทำเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดบางทีคนเรามันหาช่องทางไม่ได้โอกาสคนเราน้อยลงทุนในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ให้โอกาสคนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณโดดเดี่ยวผู้น่ารักสุขสันต์วันแม่ค่ะสู้ๆต่อไปนะคะพี่สนมฟังเพลงเกี่ยวกับแม่ค่ะนึกถึงเพลงอะไรแนะนำก็ได้เพิ่มเติมนะคะในช่วงสายชิวหิวใจหรือทารับสายในช่วงนี้เลยนะคะ022481366ครูเจี๊ยบคิดถึงนะคะเช่นกันค่ะแล้วก็น้องสาวบอกว่าไงรักทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันแม่ขอบคุณค่ะลูกรักแม่เราด้วยนะอย่าลืมโทรไปสวัสดีแม่ให้กำลังใจแม่ด้วยนะน้องนอนบอกว่าวันทำขนมถ้วยด้วยเหรอโอ้โหจ้าแจ่มเลยคุณเสรีสวัสดีค่ะโอ้พี่อรุณบอกว่าคิดถึงแม่เลยคิดถึงท่านทุกวันนี่จากไปได้3ปีพอดีโหของท่า18ปีแล้วท่ายังร้องไห้อยู่เลยสู้ๆค่ะทุกคนแม่เป็นกำลังใจให้นะคะหมายถึงแม่ที่อยู่บนฟ้าหรือแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นกำลังใจให้เราเสมอนะคะคุณเชียร์บอกว่าวันนี้หยุดก็เลยมาสวัสดีค่ะโอ้คุณโดดเดี่ยวบอกว่าแม่ผมนอนติดเตียงขอให้ท่านแข็งแรงนะคะยังไงก็ทำหน้าที่บอกตอนนี้ทำหน้าที่ดูแลแม่อย่างเต็มที่ครับสุดยอดมากคุณโดดเดี่ยวน่ารักสุดๆนี่แหละคือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆที่เราไม่ต้องไปให้ไม่ต้องไปอะไรตรงไหนเลยกับแม่เราเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตนะคะสำหรับเรื่องเราน้องมังกรว่าไงเอาแชร์แล้วขอบคุณนะคะพี่จุ๋มคุณแม่อีกท่านหนึ่งสวัสดีนะคะก็ทายังคุณประดิษฐ์สวัสดีค่ะแม่อยู่ในใจเสมอนะคะเอ้าทุกคนมีแม่อยู่ในใจเป็นพลังนะคะแล้วก็ใครที่ทำหน้าที่ของคุณแม่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วขอให้มีกายและใจที่แข็งแกร่งเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้นะคะแต่ท้ายก็เชื่อว่ากำลังใจจากแม่ที่ยิ่งใหญ่ก็จากลูกๆนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะคุณลูกนะคะอ้าวเราฟังเพลงนี้กันเพื่อที่จะรอสายในช่วงสายชิวหิวใจนะคะแนะนำที่022481366ค่ะน้องมังกรมาช้าไปหน่อยนะครับเพลงแม่ของใครเปิดตั้งแต่เพลงแรกแล้วครับคุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะรักแม่เป็นนางฟ้าแล้วครับผม อ่ะไปฟังเพลงนี้กันนะคะหนึ่งเดียวคือแม่น้องพลอยพันรายนะคะและอย่าลืมต่อสายมาด่วนๆเลยค่ะ022481366ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อสักครู่ตอนมหานครไลฟ์นะคะถ้าลืมบอกไปว่าเป็นเพลงของน้องตั๊กแตนที่มาร้องนะคะในงานค่ำคืนแห่งรักแท้รักแม่ที่สุดนะคะจัดที่ห้องส่งนี่เลยกับเพลงเพื่อแม่แพ้บ่ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะสำหรับนะมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันแล้วก็กลิ่นกายค่ะสำหรับในช่วงนี้สายชีวิตใจแนะนำเพลงอะไรกันนะคะก็น้องโบตันบอกว่าเป็นปีแรกในวันแม่ที่ไม่มีแม่สู้ๆนะจ๊ะก็เพิ่งจะเสียคุณแม่ไปเนาะก็เราทำหน้าที่แม่ต่อแล้วล่ะที่ต้องทำให้ดีที่สุดนะขอให้ลูกๆรักแม่ก็คือรักแม่บูตันมากๆเหมือนที่แม่บูตันรักคุณแม่ของบูตันมากๆเช่นกันมาค่ะแนะนำเพลงอะไรกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับใครเอ่ย
2: ผมอ้วนมาตู้ล่องข่าวคร
1: ับ อ๋อคุณอ้วนเป็นไงสบายดีไหม
2: ก็โอเคอยู่ครับช่วงน
1: ี้หรอแล้ว
2: จำไม่ดีก็มาเช้าน้ำมันขึ้นนี่แหละพี
1: ่ขึ้นอีกก็ต้องเตรียมเลยนะเพราะว่าได้ข่าวว่าจะขึ้นเรื่อยน่าเป็นห่วงเหลือเกินนะมันไม่ใช่แค่น้ำมันนะทุกอย่างมันจะขึ้นตามไปหมดเลยนะคุณอ้วนเนาะอยู่กันยากขึ้นยากขึ้นแล้วล่ะตอนเนี้ยทำยังไงให้เราอยู่ได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องมาจัดสรรกันละ
2: ต้องดิ้นรนนะต่อไปนะครับเออทุกคน
1: ใช้ให้น้อยลงหน่อยนะอะไรนี่อะไรก็ตามที่มันประหยัดได้ต้องประหยัดอันนี้คือสิ่งที่ต้องไม่ตามกิเลสตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาแก้ที่ตัวเองเนาะคุณอ้วนเน
2: า
1: ะเนาะเอาให้กำลังใจกันนะตอนนี้สำคัญสุดๆเลยกำลังใจเป็นทำให้เราได้ฮึบฮึบขึ้นมาได้แล้วนี่ตอนนี้อยู่ตรงไหนอะคะคุณอ้วน
2: นี่ผมขับรถอยู่ครับรับผู้โดยสารกำลังจะเข้าเคห
1: ะเหรอแล้วผู้โดยสารมีเยอะอยู่เหมือนเดิมนะ
2: มี2คน
1: อ้าวเหรอ
2: ช่วงนี้มันยังเช้าอยู่ครับสายๆก็อาจจะปานไม่ออกไปกัน
1: เอาก็ของมีคนใหม่ก็ขอให้ได้บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยทุกที่นะคุณอ้วนนะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับฟังเพลงอะไรดี
2: อยากฟังเพลงรักแฟนพ่อของพระศิษย์ทำเมือง
1: ได้เลยมอบให้ใครบ้างครับ
2: ขอมอบพิเศษให้กับแม่
1: แล้วคุณอ้วนยังมีแม่อยู่ไหม
2: มีครับ
1: มีเน
2: า
1: ะ
2: ผมก็ต้องพาแม่หาหมอเพื่อน
1: พาแม่ไปหาหมอ
2: เพื่อน
1: เออ
2: เพราะว่าสายตาคือไม่ดีตามาแล้วมันก็ไม่หายนะครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคุณแม
2: ่81
1: 81แล้วนั่นแหละทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเลยยิ่งกว่าการทำบุญใดๆเลยนะคุณอ้วนมันคือกุศลอันยิ่งใหญ่มหาศาลสำหรับชีวิตเรามากดูแลท่านให้ดีๆนะ
2: เพราะว่าผมว่ามาจุดนี้มันมีเพียงคนนั้นครับผมก็จะทนผมได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เขาเกลียดใครตอนนี้เขาก็อยากไม่เคยเกลียดผมเลยนะเน
1: าะเห็นไหมนี่คือรักของแม่ใช่ไหม
2: ใช่อาจจะมีบางช่วงที่เราเผลอไปรักคนอื่นมากกว่าเขาก็ไม่เคยเกลียดเราไม่เคยที่จะไม่ห่วงเรา
1: เมื่อมีเมียเลี้ยงเมียเสียทุกทางเป็นแบบอย่างกันมาน่าแปลกใจพอเติบโตโถลูกก็ลืมแม่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรท่านยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้มีโอกาสกลับไปดูแลท่าน
2: ก็ยังถือผมก็ยังช่วงดีอยู่ครับได้ดูแลแต่แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่ก็แต่ทำให้เต็มที่พี่
1: เนาะก็ขอให้ท่านได้มีเวลาที่จะให้อยู่ให้คุณอ้วนดูแลนานที่สุดเลยนะให้ท่านแข็งแรงแล้วคุณอ้วนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยยังไงหน้าที่ของเราก็ยังต้องทำต่อแหละทั้งเป็นพ่อบ้านทั้งเป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ต้องเป็นลูกที่ดีของแม่ต่อไปด้วยขอก็ให้กำลังใจนะแล้วมีโอกาสก็โทรศัพท์มาคุยกันอีกนะไปไหนก็ปลอดภัย
2: สุขภาพด้วยนะครับพี่
1: ครับครับขอบคุณมากเลยนะคุณอ้วนโชคดีครับสวัสดีครับไปฟังเพลงนี้กันค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะกับเพลงรักแฟนพ่อคุณเสถียรทำมือค่ะ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจาก

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: วจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลบเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทางข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เดี๋ยวเราฟังในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเพลงไม่จบไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมากับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแล้วก็พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคที่เราสายคุณผู้ฟังที่02-248-1366ค่ะ
0: ขณะนี้เวลา11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวรสิทธิ์ปัดยื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่นยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 300,000 คนตามกระบวนการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องในวรส

0: ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กหลุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางนี้จากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐมนตรีทศสั่งเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสูญหายจากกรณี3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกขี้ล่าสุดนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและร้อยตชด.ที่135เพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายได้ออกลงพื้นที่เดินลาดตระเวนตามปกติมีกำหนดการนัดหมายว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาเจอกันในหมู่บ้านปีล็อกขี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันใครวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: What?
4: พีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: เวียไหมบอกว่าจำได้บอกว่าไปทำไปกำจัดปลวกนะคะในปี2541เนาะที่บ้านทาทะที่หมู่บ้านที่ทาอยู่โอ้โหได้ทักทายกับแม่ทาด้วยน่ารักมากยังจำได้นะคะผ่านมาตั้งนานมากแล้วนะคะโอ้ก็เพิ่งจะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่นานแล้วก็มีการกำจัดปลวกก็คุณเวียมะอ่านผิดขออภัยขอบคุณมากค่ะที่ยังจำกันได้เนาะเพลงนี้ค่ะทำให้เราได้เห็นสะท้อนเห็นถึงความโชคดีของเราที่เรามีแผ่นดินแม่นอกเหนือจากที่เรามีแม่ที่คอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะแผ่นดินแม่เป็นแผ่นดินที่ทำให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขตรงนี้ก็โชคดีมากพวกเราโชคดีมากจริงๆเพียงแต่ว่าที่ทาบอกว่าคนเราคืออย่างแม่อยากให้เราได้ดีแต่เราก็ต้องเป็นคนดีด้วยถ้าได้ดีแล้วไม่เป็นคนดีนี่ถ้าว่าเนาะมันเหนื่อยอ่ะคือได้ดีแล้วเป็นคนไม่ดีอ่ะยังอยากได้ของคนอื่นอยู่แสวงหาไม่พอกับสิ่งที่มีคนเราขาดคำว่าพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ไปอยากจะได้ของคนอื่นของที่ไม่ถูกไม่ควรอยากได้เหลือเกินไม่รู้เหมือนกันว่าตายไปแล้วเอาไปได้ไหมนะคะหรือส่งต่อให้ลูกหลานถ้าหากว่ามาจากความไม่สุจริตแล้วมันภูมิใจเหรอแต่เราก็เห็นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้แต่นั่งลำพึงลำพันแบบพวกเราเองว่าเออรอดูว่าเมื่อไหร่กรรมจะตามทันก็แค่นั้นเองเพราะว่ากรรมยุติธรรมเสมออันนี้คือสิ่งที่ถึงบอกว่าให้เราสร้างกรรมดีไว้กรรมเก่าใช้ไปกรรมใหม่ไม่สร้างทำไมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้เวลานี้ทำไมมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทำกับใครเลยก็เพราะว่าสิ่งที่เราทำมาแต่ภพชาติก่อนไงคะไม่รู้ทำอะไรมาบ้างเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะให้มีอะไรเป็นเสบียงติดวิญญาณเราไปในภพชาติต่อไปซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้มาเกิดเป็นอะไรทำดีไว้เถอะอยู่กับตัวเองจับตนค้นตนพิจารณาตนหาความสุขจากสิ่งใกล้ๆตัวเรามีแค่ไหนเราหาความสุขได้แค่นั้นแหละอย่าไปมองคนที่เขาเหนือกว่าเยอะๆแล้วจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเขามีอะไรเยอะแยะมากมายคนเรานาฬิกามีไว้แค่ดูกินก็แค่อิ่มมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาได้แค่ไหนวันนี้ถ้าได้นั่งมองไปถึงอนาคตแล้วถ้าจะทำอะไรไปสูงเนินมาไปดูที่แม่เป็นแผ่นดินแม่จริงๆที่ฝากเอาไว้ถ้าอยากทำอะไรให้กับแม่จริงนะถ้าคิดว่าถ้าอยากจะทำที่ให้คนได้มาปฏิบัติคิดจริงๆน้องแก้วตาถามว่าพี่ทาเจ็บคอเหรอคะไม่ได้เจ็บคอค่ะแต่เสียงมันเซ็กซี่นิดหน่อยเกิดจากการที่ใช้เสียงเยอะไปหน่อยเท่านั้นเอง สิ่งที่เราจะฝากเอาไว้กับแผ่นดินมีอะไรบ้างสิ่งที่เราเกิดมาแล้วจะทำเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นมีอะไรบ้างนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีแล้วนะคะก็เรียกว่าทำตามกำลังตัวเองก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่ะขอบคุณลุงแท็กซี่935นะคะวันนี้จะซื้อทุเรียนมาให้บอกว่ากลัวเจ็บคอก็เลยเปลี่ยนเป็นกล้วยแถมมียาบำรุงกำลังและมียาอมให้ด้วยขอบคุณนะคะแม่ก็เป็นห่วงใยกันนะเนาะคนเราอยู่เป็นครอบครัวแล้วอะอยู่ตรงนี้เราเป็นครอบครัวไงคะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลกันและกันขอบคุณมากนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆท้ายฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อรอสายในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต45เป็นเจาะคิวฮิตค่ะเสียงร้องของพี่ยงยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็มีแพรวพัชรีแหม่มพิมานรำโยโย่ซิมอนมาศรักรุ่งโรจน์สอนเงินเพชรดอนตูมกับเพลงลอยกระทงสุโขทัยนะคะคำร้องทำนองปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงโดยพี่อ้วนนครชัยศรีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเจาะคิวฮิตด้วยนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแนะนำเพลงกันค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: อ้าวเป็นยังไงบ้างเปิดร้านไหมคะวันนี
5: ้ออยกันหยุดอยู่ครับวันนี้มาช้อปปิ้งที่โรงพยาบาลครับ
4: ไปช้อปปิ้งอะไรจะไปช้อปปิ้งยาเหรอ
5: หาที่ไปช้อปปิ้งยากก็ไปโรงพยาบาลดีกว่าแดดเย็น
4: เย็นเหร
5: อ
4: หมายถึงว่าอะไรพาญาติมาช้อปปิ้งหรือว่าตัวเองมาช้อปปิ้ง
5: ตัวเองครับตัวเอง
4: ไปช้อปปิ้งอะไรได้ยามาเยอะไหม
5: มาขอใบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬา
4: ไปเป็นอะไรเขาล่ะคุณ
5: เอาเพราะเราใช้บัตร30 บาทไงรักษาต่อเนื่องต้องไปขอใบส่งตัว

0: จากโรงพยาบาลที่แค่30-30 บาทไปรักษาที่จุฬา
1: แล้วเป็นอะไรอ่ะคุณนพดล
0: เยอะครับมีทั้งเบาหวานมีทั้งไตมีทั้งความดันอะไรเงี้ยโรคตา
1: สังหารหนอไม่เพียงหนอ
0: คนหนุ่มน้อยหนุ่มเหลือน้อยก็จะมาโรคมันมาเยอะ
1: ไม่สิถ้าสาวเหลือน้อยถ้ายังไม่ยอมเป็นอะไรเลย
0: นี่เป็นมานานแล้วเป็น10-10 ปีแล้ว
1: นั่นนะต้องดูแลสุขภาพสิคนเราอ่ะ
0: ดูอ่ะไม่ดูมันก็ไปแล้ว
1: ไปแล
0: ้วยังหัวใจเข้าโครงการมาเขาบอกว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยโครงการ10 คนนี่เหลือผมคนเดียวแล้วเขาบอกตอนนั้นไปเฝ้ารากง่วงหมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เป็นไรเราอารมณ์ดีมีความสุข
0: คุณลุงนี่คนอื่นตายยาก
1: เฮ้ยเราสัญญากันแล้วไงว่าเราจะแก่ตายไปด้วยกันจะรีบไปไหนแล้วเราต้องยังไม่ได้ชิมฝีมือลดมือของคุณนพดลจากครัว3 จอเลยไปไหนไม่ได้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วันไหนเดี๋ยวเปิดสาขาใหม
1: ่ได้เลยได้เลย
0: แม่ตอนนี้กำลังหาที่อยู่แถวชายหาดบางแสนคนเยอะหน่อย
1: อ๋อเหรอดีเอาตรงไหนก็ได้ที่ให้มีคนมาอุดหนุนเยอะๆก็แล้วกันวันนี้ฟังเพลง
0: จะอยู่แถวไอ้นี่ด้วยจะไม่ว่าจะไปอยู่แถวพนัสแถวบ้านน้ำหวานสดชื่นจะได้รู้จักกันยาว
1: โอ้ยอย่างนั้นเลยอยากรู้จักน้ำหวานเหรอคิดดีอย่างคิดดีจังน้ำหวานบอกพี่ชายสู้ๆค่ะวันนี้เราฟังทางไหนทางโทรศัพท
0: ์
1: หรออ
0: ่าใช่ครับใช่ครับ
1: ระหว่างรอคุณหมอรออะไรเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ได้เลยวันนี้เป็นอะไรดีคะ
0: เอาวันนี้เปลี่ยนแนวเป็นของคุณยอดรักเป็นตาริกาไหลหลัง
1: อ้าวได้เลย
0: ตอนนี้กำลังหาลังใหม่อยู่
1: อ้าวได้ขอให้สมปรารถนานะคะที่สำคัญดูแลสุขภาพก่อน
0: พี่เป้าเดี๋ยวก็คงได้ฟัง
1: อ
0: ่ะ
1: ตอนนี้รู้เลยใช่ไหมในตอนนี้ตรงนี้ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะให้แข็งแรงมาขอบคุณผู้สนับสน
0: ุ
1: น
0: ดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับ
1: แน่นอนค่ะ
0: เรามันอายุมันเกินความจำเป็นละทีนี
1: ้ใครบอกอย่างเงี้ย
0: ตอนดูแลเรา
1: เฮ้ยตอนนี้มันต้องยิ่งจำเป็นเราอยู่ในสังคมที่กำลังอยู่ในปัจจุบันคือสังคมผู้สูงอายุแบบเต็ม 100% แล้วเพราะนั้น
0: ต้องเกิดก่อนคนเกิดก่อน
1: เราต้องดูแลเพื่อดูแลรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
0: ครับผมนะคะมากก็ส่งความสุขให้คนที่มีคุณแม่อยู่ให้ดูแลคุณแม่ดีๆให้เหมือนคุณแม่ดูแลเราอะ
1: แล้วคุณนพดลล่ะคุณแม่อยู่ไหม
0: อยู่ครับยังอยู่ครับ
1: อยู่ด้วยกันไหมหรือว่า
0: อยู่ที่ต่างจังหวัดครับ
1: ก็ดูแลเต็มที่เน
0: า
1: ะ
0: วันนี้วัดที่แรกทุกเคยไปหาทุกปีแต่ปีนี้พอดีตรงมันต้องหาหมอไงแต่ไม่เป็นไรตัวไม่ไปต่างไปแล้ว
1: แม่บอกโอเค
0: บอกตัวไม่ต้องมาก็ได้มาทีไรอะขากลับขอตังกลับ
1: ขอมากกว่าที่ให้มาอีก
0: โทรไปอวยพรมันเกิดอวยไปอวยพรแล้วก็จ่ายตังไปก็จบ
1: แม่อยู่ที่จังหวัดอะไร
0: ตังไปก่อน
1: อยู่จังหวัดอะไรอะคะ
0: อยู่ที่ฉะเชิงเทราครับ
1: ฉะเชิงเทราก็ไม่ไกลไม่ได้ไกลเลย
0: ครับผมพอดีมันธรรมดาทุกปีต้องไปอ่ะแต่ปีนี้พอดีมันต้องหาหมอพอดี
1: ก็ต้องจัดสรรเนาะอันนี้คือสิ่งสำคัญมาขอบคุณก่อนสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงนี้คุณนพดล
0: ครับผมนำทางเลยคร
1: ับ ได้เลยค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอาฮ่า
0: ไอ้อัยราอาฮ่า
1: โอ้เสียงดีกว่าทายนะเนี่ยรสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกร้านต้องมีอัยราอาฮ่า
1: โอ้โหเสียงแจ๋วอย่างนี้อุ้ยอยู่อีก50 ปีสบาย
0: โอ้สบายสบาย
1: เราจะอยู่เป็นเพื่อนกัน
0: โชคดีมีสุขครับผม
1: จ้าเช่นกันค่ะให้คุณแม่แข็งแรงแล้วคุณ
0: วันนี้วันนี้ให้ร่ำรวย
1: สาธุให้แข็งแรงแข็งแรงนะมีความสุขเยอะสวัสดีค่ะได้ร้านเร็วๆได้ร้านแล้วก็ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: ครับผม
1: ไปค่ะเรามาสู่โหมดของความรักของหนุ่มที่มีต่อสาวกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ลืมเนาะที่จะรักคุณแม่ด้วยเราจะเริ่มตั้งแต่เพลงนี้ค่ะสาริกาไร้รังซึ่งเป็นเสียงร้องของพี่แอลยอดรักสลักใจต้นฉบับเป็นเสียงร้องของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะถ้าให้ฟังเป็นเวอร์ชันนี้เพราะว่าคุณนพดลก็แนะนำเวอร์ชันนี้เหมือนกันและต่อเรื่องราวของหนุ่มที่ต้องการที่จะมาอยู่กับสาวเพลงอะไรแนะนำกันได้เพิ่มเติมค่ะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ก็เคยมีเหมือนกันนะตามไปบ้านเนี่ยหู้ยวิ่งหนีซะหัวสู้หัวสุดบ้าบอมาตามอะไรเราอยู่ในวัยเรียนไม่ได้หรอกหานี่ไม่ได้นะคือมันไม่ทำอะไรก่อนวัยอันสมควรอยู่แล้วพอถึงวัยอันสมควรปุ๊บก็ไม่ให้เสียเวลาเฮ้ยไม่ใช่สินะคะก็เป็นเรื่องราวของเพลงหนุ่มๆก็อย่างนี้แหละนะคะมาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างทำทุกอย่างสู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเริ่มตั้งแต่เพลงสาริกา

0: ร้ายรังค่ะพี่แอ๋วยอดรักสลักใจพบรักปากน้ำโพนะคะพี่เปาซ่ายันสัญญานะคะแล้วคุณหนูวิเตอร์ก็นำมาร้องใหม่ได้เพราะทีเดียวรักน้องพรค่ะพี่สดใสรุ่งโพทองปิดท้ายด้วยอยากตามไปบ้านพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างวันนี้คุณเก่งบอกว่าเอ้ยนึกว่าวันเสาร์ผสมผสานนิดนึงนะคะก็เป็นลูกทุ่งแบบสี่ท่อนฟังกันแบบสำหรับคนที่ชอบในบทเพลงยุคเก่าๆก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอระฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอ่าฮ่า
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงเรื่องของการเป็นคู่กันบ้างแล้วสมหวังไม่สมหวังก็ว่ากันไปแต่สำหรับซามชิพ่อเนี่ยโอ้ยก็จะมาเจอกันเนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้มาเจอกันมนแคนแก่นคูละเวียงนฤมลนะคะอยู่ในฮิตที่6ตามมาด้วยเพลงแน่นอนหม้อหุงข้าวนี่หุงข้าวรออยู่เลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณลุงก็สำหรับครั้งคันนึกว่ามีแต่กล้วยอ๋อมีบะหมี่ด้วยขอบคุณนะคะกำลังจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาอะไรทานแถวนี้ไม่มีอะไรขายเลยขอบคุณนะพวกเราได้รอดชีวิตกันอีกขอบคุณขอให้มีแต่ความโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะไปไหนปลอดภัยแล้วก็ผู้โดยสารเยอะๆจริงๆก็ไม่อยากรบกวนหรอกแต่ว่าถ้าหากให้รบกวนก็นะห้ามไม่ได้น้อมรับด้วยความเต็มใจค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับเพลงหม้อหุงข้าวค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์วรการค่ะตอนนี้อยู่ในฮิตที่1ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เต้นกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามา

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับขอมือเธอหน่อยในเพื่อนเพลงหวานค่ะเดี๋ยวพักทานข้าวกันเนาะ1ชั่วโมงพักการฟังข่าวยาวๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: อุทยานทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามกระบวนการลักลอบขุดทองปิล็อกกี้ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัยดีเกิดดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถนนถูกตัดขาด5หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างฝีมือปรากฏชัดบนเวทีน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป The Quarter Finals ของรายการอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภริยาครับเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมี

0: คณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนำผู้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่วนที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรและประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นร้อนในการห้ามพกปืนโดยเฉพาะกระแสดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่านายกรัฐมนตรีเองได้ตอบข้อซักถามในประเด็นนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะมีการสื่อสารสั้นไปซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่ได้สั่งการส.ส.ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะว่าตอนนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพราะใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะส่วนกระแสดราม่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายในบ้านนายกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกฎหมายปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2490ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปต้องวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีโดยระหว่างที่รอกฎหมายแก้ไขอาจจะมีแนวทางออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพราะว่าการตรากฎหมายนั้นใช้ระยะเวลายาวนานนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มีปืน12กระบอกจากตัวเองก็บอกว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆที่อยู่ที่ว่ามีแล้วนั้นต้องมีสติในการใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ตนเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกด้วยว่าไม่กังวลลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเราไม่ได้ทำร้ายใครหากเข้ามาทำร้ายเราก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถึงความโชคร้ายของเราไปค่ะ
0: อาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการคุมการพกพาอาวุธปืนครับพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรือว่าอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาได้กล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและก็ให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและก็การเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งก็บอกว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุขณะที่กรณีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้

0: กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการเช่นการติดตามจับกุมคนร้ายอาจต้องเฝ้าติดตามข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศครับไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือว่าข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะได้ไม่เป็นการขัดระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
1: ส่วนผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาวุธปืนนะคะอาจารย์ตรงก็มองว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ก็ย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเพราะวางปืนไว้เฉยๆปืนคงไม่สามารถเดินไปยิงใครได้สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะขณะที่คำถามสำคัญก็คือการควบคุมอาวุธปืนนั้นจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนักอาชญาวิทยามองว่าการควบคุมปืนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่ช่วยจำกัดปริมาณอาวุธปืนในสังคมและในท้องตลาดแต่หากต้องการลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและเสมอภาคโดยยกข้อมูลจากดัชนีเสรีภาพโลกซึ่งจัดอันดับ163ประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์พบว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับที่8ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่101และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง1คนขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ5คนก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการควบคุมอาวุธปืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์เจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันสูงซึ่งตนเองก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญมากในไทยนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ลงโทษอย่างเสมอภาคค่ะไม่มีการยกเว้นให้กับบุคคลใดและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำหรับแนวทางการจัดการอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะจันตรงก็ระบุว่าในรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต35คนและตอนนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนใครที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือปืนผิดมือเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายนำอาวุธมาส่งมอบให้แก่รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษผ่านไปประมาณสักเกือบ1ปีก็ได้มีการสำรวจสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพบว่าสถิติลดลงไปมากกว่า 50% นะคะซึ่งก็ทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องทำมาตรการควบคุมไปด้วยนอกเหนือจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนและกระสุนที่มีขายตามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมืดหรือว่าดาร์กเว็บเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อสืบสวนเฝ้าระวังติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับใดก็ตามซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกขี้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางอุทยานออกมาอธิบายผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าเจอทั้ง3รายแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

รายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปครับขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกขี้นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับลงพื้น

0: ่านไปแล้ว1วันนะครับทางอุทยานทองผาภูมิจึงประสานงานกับทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและก็ตชด135ทองผาภูมิระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยกำลังผสมจะตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ทีมครับทีมแรกออกเดินจากจุดเริ่มต้นลาดตระเวนส่วนอีกจุดหนึ่งจะเดินทางจากหมู่บ้านปีล็อกที่สวนย้อนกลับไปก็ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าสมควรเพราะตอนนี้มีฝนตกหนักน้ำป่าก็เป็นอุปสรรคครับล่าสุดช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีทศส่งฮอปินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองนะครับและก็ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ในหมู่บ้านปิล็อกขี้นั่นแหละครับล่าสุดทั้ง3คนอาการปลอดภัยดีครับ
1: จากทองผาภูมินะคะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินถนนก็ถูกตัดขาด5หมู่บ้านนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สไลด์ลงมาทับปิดเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างชาวบ้านจาก5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินและบ้านห้วยขี้นะคะรวมถึงเส้นทางทะลุห้วยต้นนุ่นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ค่ะเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มขวางทางเพื่อเปิดช่องทางให้รถจักรยานพอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านกระเรียงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนได้ขอให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางเรือแทนโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะคะต่อกันที่นครพนมชาวนครพนมลุ้นระทึกนะคะหลังจากที่น้ำโขงเข้าคันน่าเป็นห่วงระดับน้ำขยับแตะขึ้น11เมตร98เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร่งเตรียมความพร้อมและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดนครพนมยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพบปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่อำเภอนาทม 60.4 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านแพง30มิลลิเมตรนะคะคาดว่าในช่วง 12-15 สิงหาคมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อย17สิงหาคมค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงมากหากในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนเติมเข้ามาอีกก็อาจจะส่งผลให้น้ำนั้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ได้ทันทีก็ขอให้ชาวนครพนมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีศรีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนครับแก้ปัญหาใบ

0: ยอดโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือเพียง117แห่งครับเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวพลอยไทเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวพลเทเลบอกว่าตอนนี้นะครับนายกได้มอบหมายนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี61จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว275แห่งเหลืออีกเพียง117แห่งครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลสามารถดำเนินการได้ไปแล้วกว่า 75% ครับสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ภูเก็ตแต่ติดขัดข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆนั้นขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามกรณีผลสอบท้องถิ่นแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้รวมทั้งกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบข้อมูลโก่งท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่การกระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลช้านายวรศิษฐ์ค่ะบอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้และย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน1,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้และนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปอย่างถูกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ
1: รัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังแจงสางคดีสำคัญคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบขบวนการพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางและก็การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านมารัฐบาลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนสำหรับ

0: ความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็แจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยเด็กต่างชาติได้รับสัญชาติแล้วก็สูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยแล้วก็สถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่1ปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรต่างด้าว2รายแล้วส่วนที่เหลือครับกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม2ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับ6คนเป็นชาวจีน2คนชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการและออกหมายจับผู้กระทำความผิดอีก35รายเมื่อ7กรกฎาคมปฏิบัติการที่3ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จผลปฏิบัติการเมื่อ9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลอนุมัติหมายจับแล้ว35หมายตอนนี้จับกุมได้แล้ว32รายนะครับอีกกรณีอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกันครับนั่นก็คือการตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรมูลค่า 2.3 พันล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีโดย DSI กรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมโชติท่าฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการและสาธารณประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการการทำงานตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้อง3คดีทั้งในพื้นที่อ่างทองและภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับ DSI ยังคงเดินหน้าสอบคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นๆเพื่อขยายผลและดำเนินคดีทุกรายฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ไปดูธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่5สิงหาคมจนถึง3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569นะคะซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็จะต้องจัดให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตรวจและตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของลูกค้าและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับด้วยฝีมือปรากฏชัดบนเวทีครับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไฟแนลของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จครับอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ได้เปิดเผยการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ควอเตอร์ไฟแนลนะครับหรือว่าไลฟ์โชว์บนเวทีซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จแล้วนะครับคือน้องเนเน่รอยัลรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการบอกกับเธอว่าผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเท่านั้นและผู้นั้นก็คือตัวเธอครับก็ทำให้เนเน่ออกมาสวมกอดบิดาด้วยความดีใจเนเน่ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการถ่ายทอดบทเพลง Hysteria ของ Muse ทำให้เป็นไฮไลท์สำคัญของรายการยอดชมคลิปพุ่งเป็นล้านๆเลยนะครับสำหรับรอบควอเตอร์ไฟแนลมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนแบ่งเป็นการแข่งขันออก4สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ11คนซึ่งจะออกอากาศผ่านทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเรานั้นทาง True Excite นะฮะช่อง340ครับ
1: ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่างประ

0: ประเทศนะคะทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเวเรราอย่างไม่ย่อท้อในขณะที่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เข้าสู่วันที่2เมื่อวันอังคารนะคะเพื่อแข่งขันกับเวลาในความพยายามเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 7.4 ในภูมิภาคปลูกกาแฟทางตะวันตกของโคลอมเบียตั้งแต่เช้าวันจันทร์โดยมีเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อย่างสุนัขดมกลิ่นช่วยภารกิจค้นหาอย่างแข่งขันด้วยนะคะขณะเดียวกันทีมกู้ภัยประสบความสำเร็จในการช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีคนหนึ่งออกมาจากซากอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มในเมืองกาลิและหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดหลังเธอติดอยู่ภายในซากอาคารนานนะในย่านของคาปรีในเมืองกาลินานหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของภารกิจกู้ภัยในเมืองกาลิเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤตยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรารินสายยาทิพระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องซองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: นึกถึงรสมือแม่เลยอะค่ะถ้าว่าหลายคนก็คงจะเคยลิ้มชิมรสอาหารอร่อยๆจากฝีมือแม่ไม่ใช่คำว่าลิ้มได้กินแหละทุกวันอร่อยจริงแม่ทำปลาบองอร่อยมากทำแกงลาวหน่อไม้ใส่ใบย่านางอร่อยมากแม่ทำน้ำเงี้ยวอร่อยมากแม่ทำแกงเขียวหวานอร่อยมากแม่ทำทุกอย่างอร่อยมากเป็นอะไรที่ทำให้เรายิ่งนึกถึงนะคะเป็นเรื่องราวของบทเพลงที่ส่งไปในช่วงตั้งแต่ช่วงแรกนะคะวันนี้กับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าไปพาคุณแม่ไปไหนกันหรือเปล่านะคะแต่ขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงทางโทรศัพท์ด้วยนะคะจากคุณนันท์เพชรบูรณ์นะคะพี่เล็กสิงห์บุรีลุง935จากพระราม3ลุงใส่อะไรในมาในบะหมี่ไหมทำไมเธอเริ่มงงงวยเลยชอบกลแล้วก็มีคุณเพนจากจรัญนะคะคุณบุญเชิดจากเมนบุรีคุณอารีจากกระบี่นะคะเพลงไหนที่แนะนำแล้วไม่ได้ฟังต้องยกส่งต่อไปให้น้องหมีนะคะแต่ที่แนะนำมาแล้วทาเปิดก็ตั้งแต่อิ่มอุ่นของจริงๆเป็นของพี่สุบุญเลี้ยงแต่ว่าคุณหนูมิเตอร์นำมาร้องใหม่นะคะตามมาด้วยอุ่นไอรักจากตักแม่ค่ะเพลงก็เพราะจากคุณก๊อตจักรพันธ์นั่นคือช่วงมหานครออนไลน์ฮิตตามต่อตามติดมาด้วยเพลงฮิตสตอรี่ค่ะเรื่องราวของแม่ยังคงอยู่นะคะทั้งของฝากจากแม่นะคะเป็นเสียงร้องของคุณจัญญาจัญญานีก็ขอบคุณเสียงสยามบริษัทชัวร์โรสกรุงไทยทุกๆค่ายเพลงนะคะสิงโตยิ้มที่เปิดโอกาสให้ท่าได้มอบบทเพลงเพราะให้ได้ฟังกันนะคะและหอมกลิ่นข้าวจี่ค่ะเสียงร้องของน้องบุญตาเมืองใหม่ก็เห็นไหมนึกถึงนักข้าวจี่อาหารที่แม่ทำเวลาที่ยิ่งแม่ไม่ได้ทำให้อะไรเงี้ยแม่ก็ยังอุตส่าห์ส่งมาให้ทานดูสิเนี่ยความรักของแม่เนาะอยากให้ลูกได้กินมาจังสันล่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเพลง History นะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้เข้ามาทักทายใน Facebook นะคะพี่จุ๋มนะคะคุณสวัสดิ์ยังอยู่เนาะพี่สวยหายไปสงสัยลูกพาไปเที่ยวแน่เลยนะคะคุณลำดวนแล้วก็น้องแก้วตา

0: ะเป็นแก้วตานะบอกข้าวจีท่าอร่อยมากท่าไข่อร่อยมากใช่นะคะคุณเมจินะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะรีบกลับไปนอนเหมือนกันน้องแชมป์บอกหายป่วยไวนะแม่ขอบคุณนะครับลูกจะให้แม่อยู่ไปถึงอีกให้จัดรายการอีก100ปีแม่ว่าอยู่วันนี้ให้ผ่านไปก่อนดีกว่านะลูกนะพรุ่งนี้มีหรือเปล่าไม่รู้เอาแต่ก็จะพยายามสู้แน่นอนนะคะเพราะเราสัญญากันแล้วว่าเราจะแก่ตายไปด้วยกันออมหอยฝีมือแม่คือสุดยอดถูกต้องแม่นะทำไอ้เนี่ยทำอะไรนะทำมะเขืออ่อมมะเขือใช่ปะก็เรียกอ่อมมะเขือแม่โอ้โหเวลาไปถวายพระนะพระฉันแบบสุดๆแม่เอามะเขือแล้วก็มาเผาใช่ไหมมาเผาเสร็จปุ๊บแม่ก็บดแล้วใส่น้ำปลาปรุงรสนะโอ้โหอุ้ยพูดถึงเดี๋ยวทำดีกว่าเพราะว่ายังจำได้ว่าแม่ทำให้กินนั้นรสชาติเป็นยังไงเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวของบทเพลงที่ส่งไปกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะก็กำลังจะถึงกำลังจะมานะคะอีกไม่นานเนี้ยในเดือนนี้แหละเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวว่ากันนะคะก็ติดตามแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะศิลปินมากันเยอะแน่นอนนะคะนักจัดรายการก็ดูแลคุณผู้ฟังอย่างอบอุ่นแน่นอนเหมือนกันค่ะและมีผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เรามีกิจกรรมตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการสนับสนุนนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครสุปรณิต
0: ขอบคุณลูกแฮมเตอร์บอกมาส่งกำลังใจให้แม่ขอบคุณนะคะลูกเอสเบเกอรี่บอกหายไวๆขอบคุณค่ะคุณสวัสดิ์ก็กลับบอกใกล้จะหมดเวลาละอ้าวละทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะง่วงเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะชีวิตต้องเดินต่อนะคุณผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขของคนที่เขาที่เรารักอ่ะเอาเลยเอาที่บายใจเอาที่บายเจยมีความสุขกันเยอะๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนลูกค้าอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะถ้าลายไปแล้วถ้าลายไปแล้วเดี๋ยววันเสาร์กลับเจอกัน7:30 ถึง10:00 นในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษค่ะส่วนช่วงต่อไปน้องมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา13 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสั่งดูดในทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้ในทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมให้ในทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วยด้านอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาเห็นด้วยกับแนวทางนายกในการคุมการพกพาอาวุธปืนชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่อยู่ที่คนครอบครองพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยากล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและการเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งระบุว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

0: มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะไม่ได้เป็นการขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพัทยาระดมกำลังกวาดล้างต่างด้าวขอทานริมหาดพัทยาโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปล่อยแถวลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบขอทานชาวต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาร้องเรียนจำนวนมากว่าพบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยเร่บ้านบางส่วนซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงกระจายกำลังตรวจสอบตลอดเส้นทางถนนสาย2พัทยาและแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชารวม17คนเป็นเด็ก7คนและผู้ใหญ่10คนนอกจากนี้พบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ปีและ3ปีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบประวัติพบว่าบางรายเคยถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผลักออกนอกประเทศมาแล้ว 3-4 ครั้งนอกจากนี้ยังพบคนไทยไร้บ้านซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8รายจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ปล่อยได้ใจก็เบาที่มีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงนะครับฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมนะครับมีพลังนะครับนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมครับนะก็คุณแม่ของเราเนี่ยก็เลี้ยงดูตั้งแต่ตัวเราตัวเล็กๆนะฮะตัวเล็กตัวน้อยนะฮะจนตอนนี้นี่ตัวใหญ่เริ่มเติมแล้วนะครับนะพอเราโตขึ้นมาเราต้องตอบแทนบุญคุณนะครับนะเราจะหาเลี้ยงยังไงก็ได้นะครับตามกำลังที่เรามีแต่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านนะครับนะวันนี้3เพลงผมคิดว่าหลายท่านก็มีพลังนะครับอย่างเพลงนี้นะครับบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนนะจากน้องตัสชนะชัยนะครับมีงานจากพี่นางด้วยนะครับปริญญาลูกแม่ค้านะครับรวมถึงงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแด่แม่นะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ในฐานะวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเฮียก็ต้องแต่งตัวน่ารักนะครับนะสมกับเป็นลูกที่น่ารักคนหนึ่งนะครับผม รวมเชิญนะครับแล้ววันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆท่านด้วยนะครับใครที่ไม่มีเขาเรียกกิจธุระอะไรก็เรียนเชิญเข้ามาเล่นกันนะครับเพราะหลายๆท่านผมคิดว่าน่าจะหลายช่วงที่ผ่านมาบางทีไม่มีโอกาสเพราะติดงานใช่ไหมครับติดภารกิจติดอู้ต้องเดินทางต้องติดต่อประสานงานเล่นมากไม่ได้เดี๋ยวลูกพี่ซองอยู่อีกก็ไม่สะดวกนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างก็แวะเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครที่จะพาคุณแม่ไปกินข้าวนะครับหรือว่าพาคุณแม่ไปช้อปปิ้งก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยนะครับช่วงที่นั่งรถอยู่ก็แวะเข้ามาแป๊บนึงก็ได้สัก2นาทีก็คือช่วงนี้นั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับวันที่เรานึกถึงคุณแม่นะครับแต่อย่าลืมครับวันนี้ต้องบอกกันเสมอเลยนะครับความรักคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่รักแค่เฉพาะวันแม่นะครับเราต้องรักทุกวันนะครับรักแบบเนืองๆนะครับดูแลใส่ใจในระยะยาวแบบสม่ำเสมอนะครับคือใครที่ไม่มีเวลาก็หรือว่าเหนื่อยมากก็ไม่เป็นไรครับผมก็โทรไปคุยบ้างนะครับนะหรือว่าวันไหนสะดวกเราก็พาคุณแม่ไปกินข้าวนะมาซื้อเสื้อผ้าไปให้นะครับหรือว่าซื้ออาหารไปให้นะครับก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็เรื่องของกำลังทรัพย์ด้วยเนาะคือเราซับน้อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องฝืนมากนะครับเอาเท่าที่เราได้นะครับแต่การโทรไปคุยบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าใครที่อยู่ไกลกันมากนะครับคุณแม่จะได้รู้สึกว่าก็ยังนึกถึงเราอยู่นะครับนะแล้วก็ถ้าบางทีติดงานก็คุยกันตรงๆเลยว่าช่วงนี้งานเยอะเหนื่อยมากเลยก็คือพยายามนะครับเราเป็นลูกที่ดีเนี่ยก็ต้องพูดความจริงว่าบางทีช่วงนี้มีภาระเยอะมากต้องทำหลายเรื่องก็คุยตรงๆครับนะพยายามอย่าเป็นเดอะแบกมากครับถ้าเป็นเดอะแบกมากเราจะเหนื่อยเกินไปนะครับเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่การงานในยุคนี้มันเหนื่อยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุยแล้วเรารู้สึกว่ามันเบานะครับก็แบ่งเบาให้คุณแม่ฟังบ้างคุยให้แม่ฟัง

ว่าช่วงนี้หนูเหนื่อยมากเลยหนูแบบหนูถึกแล้วบึกบึนมากเลยเนี่ยแบบกล้ามขึ้นเยอะมากเลยช่วงนี้แบบยิ่งเท่าแบบกล้ามหนูยิ่งเยอะมากเลยเพราะอะไรลูกก็หนูทำงานหนักมากเลยครับแม่อะไรเงี้ยครับแบบหนูถึกมากเลยช่วงนี้นะครับแม่ก็ภูมิใจนะครับถึงแม้ว่างานเยอะแต่เรามีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับเราเลี้ยงดูครอบครัวอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าชาวคณะทุกท่านก็ทำหน้าที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับนะอ้าวตอนนี้เรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับกดครั้งเดียวสวยๆแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับนะทยอยทักทายไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายลูกพี่ก่อนนะครับมาหลายท่านละนะมีพี่หนูริงนะครับคุณวนิดานะครับมีพี่จงรักพี่สายชนพี่ดำรงนะครับมีพี่สันตินะครับพี่เอสเบเกอรี่พี่รัศมีนะครับพี่สุบันนะฮะพี่นอหนูนะครับณหนูนะครับพี่หนูเพียรนะครับพี่ปทิญญานะครับพี่แรมโบ้พี่สมใจพี่สำเริงนะครับมีพี่อรพินก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่ยี้จันอ่อนนะครับพี่จุ๊บแจงเชฟพงพี่วิไลพรนะครับพี่บัวบานนะครับพี่นิชลีเหรอครับนะฮะพี่แจ็คก็มาแล้วนะครับมีพี่ฟาติมะนะพี่ประจักษ์พี่สิริพรพี่แสงสุรีนะเมนะครับพี่แหม่มจันแรมมีช่างรังนะพี่สวัสดิ์พี่พัชราพี่ภาพพลอยด้วยนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้มีเข้ามากรีดเพลงกันนะครับมีพี่อรุณนะครับมีตะป๊อปนะครับมีพี่ละไอนะครับอันนี้ทางคอมเมนต์นะครับมีพี่สายพินนะครับนะแล้วก็มีพี่รินร้อยหมื่นพี่กุลนะครับนะพี่บุญเรือนเจเดซี่นะครับชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่สายชนด้วยนะครับมาฮะลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยแล้วนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจ้ะในช่วงเฮียมีโชว์นะครับเดี๋ยวผมเปิดสวยๆอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถ

งานจากพี่ปีเตอร์นะครับนี่คือมิงกะลาบานะครับโอ้แต่วันนี้มีชาวคณะเข้ามาขอเพลงหลังไมค์เยอะนะครับแต่ไม่ประสงค์ออกนามหน้าไมค์นะครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับรับสายชาวคณะที่มาคุยกันหน้าไมค์นะครับวันนี้หลายๆท่านอาจจะพาคุณแม่ไปกินข้าวหรือไปช้อปปิ้งนะเป็นโอกาสดีมากๆเลยใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับหรือว่านานๆนานๆจะได้คุยกันทีนะครับโอกาสมาแล้วนะครับคุยกันปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั๊บเลยนะครับลูกพี่กดเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะ022481366 022481366จ้าตอนนี้กวางน้อยก็ยังปูเสือรอนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยายหมีลูกหล่อ
1: สวัสดีครับพี่บัวขาวคนงามนะครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวพี่บัวขาวตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ทำความสะอาดบ้านเจ้านายอยู่ค่ะ
1: โอ้วันนี้ไม่หยุดเหรอครับพี่บัวขาวครับ
2: ความจนบังคับก็ยังหนีอยู่ไม่ได
1: ้ครับก็เราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับไม่เหนื่อยไม่เครียดเน
2: า
1: ะ
2: โอ้ชิวๆมี95ฟังประจำค่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยวันนี้พี่บัวขาวต้องทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ก็ตอนนี้เช็ดกระจกอยู่ก็เหลือกวาดถูแล้วก็เสร็จ
1: โอ้ยกวาดถูอีก10นาทีก็เสร็จมั้งครับพี่บัวขาว
2: ค่ะประมาณนั้นค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวพี่บัวขาวแล้วมันเหลือต้องนานแล้วเราทำอะไรต่อครับพี่
2: ก็กลับบ้านค่ะ
1: พักผ่อนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: กินข้าวกับครอบครัวเนาะพี่บัวขาวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวได้เลยครับพี่บัวขาววันนี้อยากฟังเพลง
2: วันว่างที่ตั้งใจค่ะ
1: ของน้องตะกะแตนนะ
2: พอ
1: จะมอบให้ใครไหม
2: ขอมอบให้พี่หนึ่งเพชรบูรณ์แล้วก็น้องวิทย์นิ่มคนสวยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็พิเศษแค่นี้แล้วก็น้องโอ๊ตรูปหล่อค่ะทั้งสองค่ะ
1: ครับผมนะอันนี้ครบตัวนะพี่บัวขาวนะ
2: จ้าครบจ้าทุกเสียงทุกสายที่ฟัง95ด้วยจ้า
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่บัวขาวมากเลยนะ
2: จ้า
1: ครับ
2: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยเช่นกันนะพี่นะ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เสียงอาจสิบ่ 100%

0: ขอบคุณด้วยนะครับน้องสาวแย้เจติยานะครับตอนนั้นไม่สบายเพิ่งหายป่วยนะครับนะแล้วเสียงก็เลยออกไม่เต็มที่นะครับนี่คือโสดโสตายใจมักม่วนนะฮะก็เป็นงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะที่ตลาดนัมเบอร์วันราม2นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่อย่าลืมด้วยนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ่งรีบเข้ามาตอบคำ

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรารินสายยาทิพระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องซองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยวัดอรุณนะครับมีพี่อนันต์สุโขทัยนะครับพี่เหน่งบึงกลุ่มนะครับพี่กุลสมุทรปราการนะครับแล้วคุณมุ้ยศรีนครินทร์นะครับนะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยครับที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทเลยนะใครที่ปกติโทรไม่ค่อยติดนะครับตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับรีบกดเข้ามานะ

จย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ022481366จ้าชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะจ๊ะเพลงแม่จ้ะ

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมาตรการคุมปืนย้ำจัดการทั้งปืนเถื่อนและปืนมีทะเบียนเข้มการครอบครองพกพาและใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วหลักที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนเพราะรัฐบาลต้องจัดการทั้งสองอย่างปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่วนปืนที่อยู่ในระบบต้องตรวจสอบและควบคุมการพกพาการใช้อย่างจริงจังขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธปืนต้องมีระบบควบคุมเพราะเมื่อปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่ทะเบียนแต่คือชีวิตของประชาชนโฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปลาโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาทางการค้าไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียเร่งอพยพคนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเฟอร์รี่ที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ131คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร114คนและลูกเรือ17คนขณะแล่นออกจากท่าเรือปาดังไบบนเกาะท่องเที่ยวบาหลีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลมบาบนเกาะลอมบอกจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเฟอร์รี่ KM ปุตรียัสมินเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่องแคบลอมบอกส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดหน่วยกู้ภัยเข้าพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญา

0: ยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอรา อ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา อ่า

0: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่นีครับ
0: ครับผมพี่หนุ่มนะครับ
1: ครับผม
0: อ้าวพี่หนุ่มตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่หนองคายครับ
0: ครับผมสัญญาณชัดเจนนะครับพี
1: ่ชัดเจนครับพี่ครับ
0: อ้าวแล้ว วันนี้วันแม่เป็นไงบ้างครับได้หยุดพักผ่อนอะไรบ้างไหมครับพี่หนุ่มครับ
1: ก็ถ้าฝนไม่ตกผมก็ไปทำงานปกติถ้าฝนตกก็หยุด
0: โอ้ก็คือวันแม่เราก็ไม่ได้หยุดพักผ่อนก็ยังทำงานปกติเนาะ
1: ครับปกติครับ
0: อ๋อนะครับแล้วช่วงเย็นได้ไปกินข้าวกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่มั้งไหมครับพี่
1: ไม่ได้ไปพี่เพราะว่าบ้านผมอยู่จังหวัดบึงกาฬแต่ผมมาทำงานที่หนองคาย
0: ครับโอ้นี่ต้องแบบเข้าใจมากๆเลยนะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: อ๋อครับ
1: มีแต่โทรหาท่านแล้วก
0: ็
1: บอกรักท่านแค่นั้นแหละคร
0: ับโอ้น่ารักมาก
1: ตั้งอะไรให้แกไปครับ
0: หมายถึงว่าให้แม่ส่งตังมาให้เราเหรอครับพี
1: ่ผมส่งให้แกครับ
0: หยอกนี่แล้วพี่ช่วยไหมแม่ส่งมา 2,000 หน่อยนี่แม่น้ำตาไหลนะซึ้งแต่ไม่มีหรอกลูกบ้านเราไม่มีลูกทุ่งมหานครไม่มีคือเด็กดีทุกคนคือโทรไปมีแต่ให้ตังแม่นะพี่หนุ่มเนาะ
1: ครับผม
0: อ่ะลูกพี่วันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
1: เขียนฝันเลยข้างฟ้าคร
0: ับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะ
1: ครับผม
0: งั้นโยพี่หนุ่มช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมนำทางให้นะลูกพี่นะ
1: ครับผม
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: หน่วยยิงยอดขายอันดับหนึ่ง
0: อะไรนะครับพี่แบรนด์นะครับพี่หนุ่มคำนี้ออกเสียงได้ไหมแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: โอเคใกล้ๆผ่านนะครับผมกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอยาราอาฮ่า
1: แต่ไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: โอ้โหพี่จะใส่อารมณ์อีกนิดนึงขอคอยคิดได้ไหมแบบอาฮ่าอะไรเงี้ยครับพี
1: ่ผมก็กินประจำนะพี่ไอยารา
0: ถ้าพี่ใส่อารมณ์นิดนึงอุ้มแม่จะฮามากเลยนะครับพี่แล้วผมชอบพูดมากเลยไอยาราอาฮ่าขออีกทีพี่ขออีกที
1: ไอยาราอาฮ่า
0: โอ้ยได้เลยคำนี้เลยพี่ต้องจำอารมณ์นี้ได้เลยครับเอาโอเคผ่านครับผมพี่หนุ่มมอบให้ใครไหมชุดนี้มอบให้ใครไหม
1: ครับเพลงนี้พิเศษมอบให้แม่แล้วก็แฟนเพลงลูกทุ่งมหานครเราทุกคนครับที่เป็นแฟนรายการที่มีแล้วก็เป็นแฟนรายการเจทุกท่านครับผม
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ

0: าเรทชุดนี้นะครับชื่อว่าพวกเรารักแม่นะครับนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่มีภาระต่างกันไปนะครับแต่มีหัวใจดวงเดียวนะครับก็คือเรารักแม่เรานั่นเองนะครับนะเริ่มต้นด้วยเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะครับมีสาวรามยามเย็นนะครับน้องบิวนะครับมีสุดแรงนะจากมอมแมมนะครับนะแล้วก็เรารักแม่รวมศิลปินนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับก็วันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่โอ้สำคัญมากเลยนะครับความเชื่อเก่าๆนะครับที่เคยเชื่อเคยฟังตามๆกันมาว่าอายุมากแล้วต้องนอนเฉยๆอย่าเดินเยอะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวกระดูกหักบ้าๆๆไม่ใช่ครับโยนทิ้งไปหมดเลยนะครับยิ่งเราอายุมากเนี่ยนะครับเรายิ่งต้องพยายามขยับให้มากขึ้นนะครับพยายามเรียกว่าออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าไม่ใช้เนี่ยจะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆอันนี้มีงานวิจัยงานทดลองมาทั่วโลกยอมรับกันแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยความเสื่อมของร่างกายจะมาเร็วกว่าที่เราคิดนะครับนะแล้วก็นี่เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับนะให้เริ่มทำเบาๆก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับ1คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับเบาๆครับไม่ต้องตกใจนะครับแบบไปกระโดดดึ๋งๆๆไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อยากจะบอกนะว่าอีผมเนี่ย70กว่ายังเต้นแอโรบิกได้นะครับไม่ธรรมดานะครับโหดมากแล้วก็บอกเลยว่าแข็งแรงมากเลยฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเดินเร็วขึ้นนะครับแกว่งแขนเบาๆนะครับหรือว่าปั่นจักรยานเบาๆนะครับนะหรือว่าเดินง่ายสุดละแบบเดินช้าสลับเร็วเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ2คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกแข็งแรงได้ก็ง่ายๆเลยครับเช่นถ้าลุกนั่งเก้าอี้อันนี้ผมก็แนะนำแม่ผมนะครับเจพานะครับคือเวลานั่งแล้วก็ลุกจากเก้าอี้นะครับพยายามฝึกนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้องแยกนะครับระหว่างความทนทานก็คือเดินเยอะมันก็จะเมื่อยใช่ไหมแต่ความแข็งแรงคือนั่งแล้วลุกเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเวลาจะล้มอะไรขามันมีแรงไม่ใช่แบบล้มปุ๊บพรึบกิ้งลงไปเลยนี่แสดงว่าร่างกายกำลังกายมันไม่มีครับเราต้องฝึกครับทุกอย่างต้องฝึกหมดนะฮะหรือจะเป็นยกดัมเบลก็ได้นะครับหรือว่าเทคนิคที่เจ๊พาชอบใช้นะครับแม่ผมเนี่ยบางทีไปซื้อกล้วยในตลาดไปซื้อแตงโมไปซื้อของอะไรเต็มไปหมดเลย นี่ก็คือการฝึกเหมือนกันครับนะถ้าผมจำไม่ผิดฝรั่งก็เรียกเป็นท่า farmer walk หรือเปล่าเนี่ยคือยกของแล้วเดินนะยกของหนักๆแล้วเดินอันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับเรื่องของสมดุลด้วยนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับนะอ่ะแล้วก็มีการทรงตัวนะครับก็เมื่อกี้พูดไปเรื่องของบาลานซ์นะครับนะก็จะเป็นการยืนขาเดียวก็ได้นะครับแล้วจับเก้าอี้นะครับนะก็เริ่มง่ายๆจับเก้าอี้แล้วพยายามยืนขาเดียวฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆเราต้องฝึกสมดุลร่างกายด้วยนะครับทำให้มันแบบไม่เสียสมดุลแบบง่ายจนเกินไปนะครับพออายุมากเนี่ยร่างกายมันเริ่มเสื่อมใช่ไหมครับบางทีแค่ยืนเฉยๆแบบยังเขาเรียกยังกลัวล้มเลยฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกนะครับนะแล้วก็อันที่4ครับอันนี้เป็นการยืดเหยียดข้อต่อนะครับก็เป็นการสร้างความยืดหยุ่นนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นนะครับจะหมุนข้อมือเ

0: เบานะครับหมุนหัวไหล่นะครับเบาๆนะครับหรือว่าคอนี่ก็เบาๆนะครับพยายามทําแบบเบาๆแล้วก็ค่อยๆเริ่มไปนะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําว่ายิ่งอายุมากยิ่งควรฝึกแต่ควรเริ่มต้นทีละน้อยๆนะครับจากเบาๆไปค่อยๆพัฒนาไปหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับลองดูเลยนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนเยอะนะครับแม่ลงมาฝึกก่อนนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: โอ้โหนี่เห็นชื่อเพลงนะครับเนื้อเพลงนี่น่ารักมากเลยนะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะครับน้องโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับจากจีนี่เรคคอร์ดนะครับคำร้องพี่จารุพันธ์นะครับแล้วก็ทำนองนะพี่ภูวศิษฐ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จารุพันธ์นะฮะนะกับพี่ภูวศิษฐ์นะก็ใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องพิมดานะครับนี่คือพื้นที่ปลอดภัยนะครับนะล่าสุดก็อยู่ในฮิตที่9นะครับนะแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาครับลูกพี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละเลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือพายแอปเปิ้ลไอริชครับผมขอบคุณข้อมูลจาก amazingfoodanddrink.com นะฮะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะวันนี้มีหลายท่านนะครับมีเจเดซี่นะครับมีน้องแชมป์นะครับมีพี่กล้วยมีพี่หนูริงนะครับมีพี่ละไอนะครับพี่นิรมัยมีพี่ขวัญนะฮะแล้วก็มีตะป๊อปนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่าพายแอปเปิ้ลไอริชนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผม

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

0: ุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไอ้เทียนกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

แล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ไปเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: โดยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็ทยอยเลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะตอนนี้เฮียก็ปูเสื่อรออยู่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้ส่งท้ายด้วยงานจากพี่อิทธินะจ๊ะเก็บตะวันจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา15นาฬิ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองร่างเสร็จแล้วสุภชัยโพสต์ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพร้อมเสนอสภาแก้ไขนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจะเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำอัฐิหลุนลอยแม่น้ำโขงท่องโลกไปใหม่ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังทำพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของญาติญาติและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งหลุนเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำเท่าอัฐิมาจัดเรียงตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำอัฐิไปทำบุญที่บ้านโดยส่วนหนึ่งเตรียมนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศเพื่อให้หลุนได้ท่องโลกไปใหม่ส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางซึ่งญาติจะปรึกษากันอีกครั้งส่วนอัฐิที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ที่วัดหลังทำบุญ100วันแล้วก็จะนำไปไว้กับพ่อของหลุนต่อไปสำหรับพัดลมข้าวของและข้าวสารที่มีผู้นำมาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้นญาติจะนำไปบริจาคให้สถานที่ต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหลุนต่อไปรัสเซียปล่อยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกลับบ้านทำเนียบขาวเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับโรเบิร์ตกิลแมนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งถูกขังในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2565กิลแมนเดินทางกลับถึงสหรัฐเมื่อวานนี้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามอภัยโทษให้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเพื่อเคารพการรักษาอาการป่วยหนักทรัมป์ระบุว่ากิลแมนอยู่ในสภาพสู้ผอมเอ่ยปากขอกินชีสเบอร์เกอร์ทันทีที่เครื่องลงจอดซึ่งทรัมป์ตกปากรับคำว่าจะจัดการให้ทางนี้มีทีมแพทย์4คนคอยดูแลอาการของเขาบนเที่ยวบินก่อนจะส่งตัวไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

0: ่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ล้วก่อนหน้านี้นะครับเต็มเหนี่ยวไปเลยนะครับยุ้ยญาติเยอะนะฮะมีบุษบาแดนเซอร์นะจากน้องหลิวนะฮะก็จัดไปเลยครับ2เพลงรัวๆในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ48นาทีนะครับตอนนี้แถวพระราม9ก็มีฝนตกโปรยๆนะครับนะเย็นๆสบายๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุบ้างนะครับนะลูกพี่ก็มาออกประกาศล่าสุดตอนเที่ยงนะครับนะมาดูกันที่ภาคเหนือครับวันนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับอีสานนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับนะมาที่ภาคกลางนะครับนะวันนี้มีฟ้าฝนประมาณ 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับนะไปที่ภาคตะวันออกนะฮะก็มีฝนตกประมาณ 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับนะลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนะมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history นะครับบอกเขาไปนะครับว่าเป็นแค่คนแปลกหน้านะครับอย่างช้ำนะฮะนี่คือผีบ้าถามทางนะครับจากบิ๊กวันนะฮะแล้วก็มีแค่เคยรู้จักนะครับนกพรพนานะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะนะครับที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับมีพี่อุษานะครับพี่ศรีประภานะครับพี่สมชายนะครับมีคุณรัตนานะครับมีพี่ชลาลัยนะครับพี่จนาพรพี่อินแทนพี่เอนะครับพี่บาร์บี้เกิลนะฮะพี่มกราพี่พลาพี่วัดนะครับพี่ปัทมาพี่เพชรนิงพี่ปัญญานะครับพี่ถนอมพี่อนิรุธนะฮะคุณผู้รีรัตเหรอครับนะคุณนัทรินีนะครับพี่ดนก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่นุจรินนะครับพี่หนูริงพี่ทิพาพรนะคนไร้หัวใจนะครับพี่คนดีสีแก้วพี่ละไอพี่สุวิมลนะครับคุณแก้วตานะครับพี่เรินเจริญนะคุณประยอมพี่จิราพรพี่ธนพรพี่จุนนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีพี่หนูริงนะครับพี่แก้วตานะครับนะพี่สันตินะครับพี่อ้อนนะครับเป็นพี่หมดเลยนะครับพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับนะเอาพี่เปียกด้วยนะครับบอกออนนุชฝนตกมากเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

ก่อนหน้านี้นะครับผมนะฮะเรามีหลายเพลงเลยนะครับเป็นชาวร็อกนะฮะอาจจะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีงานจากโนรานิซ่านะครับดิกิปูเตอรีนะครับจากมาเลเซียนะครับนะแล้วก็มีนะครับเด็กใต้ปลายไร้นะครับวงพัทลุงนะฮะรวมถึงงานจากสกายพาสนะฮะกับผ่านฟ้า

0: านะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัด

าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สุขโปรยเย็น
1: แม่เปิดเพลงนี้ถึงนึกขึ้นได้นะฮะต้องขอบคุณนะครับคุณลุง935ด้วยนะครับเอากล้วยมาฝากนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยนะฮะแม่ก็ต้องฝากเอาไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเป็นงานจากไอ้แมนนะจ๊ะบุญผลาบ่อฮอดนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆช่วงหน้าอยู่กันโอ้สุดหล่อนะสวัสดีจ้ะ

0: 16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ทัศนีชาญวีรกูลและถ่ายรูปกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อชวรัตน์ชาญวีรกูลร่วมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นว่ายังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้พร้อมแฮชแท็กขอบอกขอบคุณสูงสวรรค์และวันแม่แห่งชาติ2569มอบเงินเยียวยาครอบครัวรัสเซียและชาวไทยถูกฆ่าฝังดินรวม5ศพที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย3คนที่ถูกฆ่าฝังดินในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง5รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทจากนั้นยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบริษัทซับไลฟ์ประเทศไทยบมจ.กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมมอบเงินช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาให้ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยแม่น้ำปิงน้ำท่วมร้านอาหารที่ลุ่มริมตลิ่งเชิงสะพานจันโสมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแล้วพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนเหนือทำให้ท่วมร้านอาหารที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปิงเชิงสะพานจันสมหรือหน้าชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำที่ท่วมขังมาหลายวันในช่วงบ่ายวันนี้จากระดับน้ำที่ขึ้นสูง2เมตร70เซนติเมตรวันนี้โดยเวลา 13:00 น.ของวันนี้ลดลงมาอยู่ที่ 2 เมตร 33 เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมร้านอาหารท่าน้ำต้นกลุ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่ร้านเต็มไปด้วยโคลนหรือเลนหนาประมาณ1นิ้วร้านต้องนำเครื่องสูบน้ำไดโว้ไปสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาล้างทำความสะอาดโคลนเพื่อเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดและบริเวณจุดที่ลดระดับลงมาติดริมตลิ่งแม่น้ำยังคงสูงประมาณ30เซนติเมตรขอความร่วมมือเรือบริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงชะลอความเร็วขาล่องมีคลื่นน้ำวิ่งกระแทกเข้าตลิ่งแรงมากส่วนร้านป้าหลาหิมปิงยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณหัวเข่าหรือประมาณ50เซนติเมตรทางร้านใช้เชือกผูกเก้าอี้ติดไว้กับต้นไม้โดยทางร้านต้องมีการยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเก้าอี้ไว้บนที่สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดร้านเนื่องจากจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงต้องปล่อยไว้ก่อนขณะที่ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมมาแล้วมากกว่า10ครั้งต้องทำใจและยังชี้ให้ดูร่องรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67ระดับน้ำสูงถึงชั้น2เมื่อวันที่5ตุลาคม2567ระดับน้ำจุดพี1เชิงสะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร30เซนติเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบล

0: 10ฟองยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบล10ฟองรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของพระพันปีของเรานะสำนักงานเพลงครับมีเพลงอะไรบ้างพรจากปากแม่งานจากแมนมณีวันลูกบอบแพ้ต่ายอรไทยต่อด้วยพ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวยงานจากน้องมอมแมมครับสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มตรงครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็วันนี้วันหยุดของหลายๆท่านเลยทีเดียวแต่ละบางอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะอยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงที่จะแนะนำขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะครับ022481366หรือคุณประสงค์อยากจะมาร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลจากทางพาวซ่าก็มาจองสายเล่นเกมไว้ก่อนได้เลยจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะในการที่จะตอบคำถามให้ทัน15วินาทีตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้ก็เตรียมตัวไว้แบบเนิ่นๆเนาะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลจองสายไว้ได้เลยนะครับ022481366หรือจะพิมพ์ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ส่วนทางไลฟ์สดนะครับก็มีเขาเรียกว่าหลายท่านแวะมาคอมเมนต์ฝากเพลงเกี่ยวกับคุณแม่เพียบเลยคุณน้องอินนี่ถามหาเพลงสัญญาน้ำตาแม่เข้ามาเพลงนี้ผมเตรียมไว้อยู่นะครับผมก็รอคุณผู้ฟังมาขอนี่แหละส่วนทาง SMS นะครับสวัสดีเชฟพงษ์เจนีวันนี้ฝากเพลงวอนแม่มั่นสาวมอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตพี่กุลฝากหม้อหุงข้าวมีพี่บัวขาวแก๊งนางฟ้ารำ118บอกว่าเปียกไหมจ๊ะนี่มาตามน้องโอ๊ตมาแบบว่าพร้อมฝนทุกวันเลยทีเดียวนะตอนนี้ราม118ตกหนักมากจ้าแล้วก็วันนี้พี่บัวขาวฝากเพลงแม่นะแม่น้ำตาไหลเลยไม่ได้ขอเพลงนี้นะครับสาวเบอร์ตองครับฝากเพลงเกี่ยวกับวันแม่เข้ามาบอกว่าสวัสดีวันแม่ค่ะวันนี้ขอเพลงแม่ให้ตัวเองสักหน่อยแต่เป็นแม่ห้างมหาเสน่ห์ดิชีวิตจริงเขาแซ่บอีหลีนะว่าไปส่วนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงป้าฉลองลพบุรีครับพี่พลอยมังกรใหญ่พี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่เหน่งบึงกลุ่มป้ายาสมุทรปราการด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะก็ต้องขออภัยวันนี้อาจจะไม่ได้ร่วมพูดคุยกับหนึ่งสายหน้าไมค์เพราะว่าเมื่อสักครู่ข้อมูลหายไปนะแต่ที่สำคัญเห็นแวบๆอยู่หลายท่านก็ถามหาเพลงนี้เข้ามาเพราะว่าพอแหมพอมีภาระครอบครัวเนี่ยนะก็ต้องสู้ดิ้นรนจิตวิญญาณความเป็นแม่ก็ต้องทุ่มเทเสียสละจริงๆเพลงนี้ก็เนื้อหาถ่ายทอดและตรงกับสถานการณ์ชีวิตของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับปริญญาลูกแม่ค้าพอมีคำว่าแม่อยู่ค้ำคอเนี่ยนะมันก็ต้องสู้สุดแรงจริงๆงั้นจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำวิคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ก็16:35 น.นะครับคุณเอ็งเจอร์บอกว่าเพลงนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนชีวิตของแม่เราเลยค่ะถึงวันนี้ลูกไม่มีปริญญาบัตรมาให้คุณแม่แต่ลูกคนนี้ก็ยังมีปริญญาชีวิตให้แม่เสมอนี่นะครับทุกวันนี้ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้เช่นกันเนาะอาจจะไม่ได้มีโอกาสเท่าคนอื่นอาจจะสู้ไม่ไหวเท่าคนอื่นแต่บางครั้งนะครับนี่การสู้ชีวิตก็ทำให้มีชีวิตที่ผ่านพ้นไปได้เช่นกันนะฟังเพลงต่อเนื่องกันสักหน่อยครับส่วนท่านใดอยากเพิ่มเติมนะครับยังคงที่จะแนะนำขอเพลงกันเข้ามาได้ทุกช่องทาง SMS 4689400 Facebook ครับ LTM FM 95หรือจะฝากเพลงไว้หลังไมค์02-248-1366ครับเพลงนี้งานจากพี่สันติดวงสว่างครวญหาแม่

0: บันทึกการแสดงสดครับเสียงจากพี่นางสาวทองใบหรือว่าพี่รุ่งรัตน์ดวงขวัญ นะคนฟังเพลงนี้ชื่อว่าแม่ครับต้นฉบับของวงแฮมเมอร์ซึ่งมีทางหลังใหม่ฝากกันเข้ามานะครับจันทบุรีลุงต่อยของเราอ่ะสำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: ทิ้งท้ายกับงานจากพี่อ้อยกระท้อนครับสองมือแม่10:53 นเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคยังคงเพิ่มเติมพูดคุยสายหน้าไมค์กันได้อยู่นะครับ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา

ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพลตำรวจโทไตรรงค์แจ้งข้อกฎหมายยิงจนในบ้านพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือปกป้องตัวเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสังคมถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกรณีเจ้าของบ้านใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตในฐานะตำรวจได้อธิบายหลักกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้น

0: จึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามหรือมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อโดยมีเหตุผลว่ากำลังจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบหรือพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ในทางกลับกันหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุดังนั้นไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้สิ่งสำคัญกว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาจากพฤติการทั้งหมดประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองเสียชีวิตอย่างสงบนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 11:00 น.วันนี้เบื้องต้นพิธีรดน้ำศพในวันที่14สิงหาคมมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงวันที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาณวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ศาลา18
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นะครับ Happy จะมาให้ Happy
9: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
10: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: เข้าสู่พาเรทเพลงฮิตฮิตสีภาคกันแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งสายรอที่จะมาช่วยกันจัดพาเรทชุดนี้สวัสดีครับพี่หนุ่ม
4: ครับสวัสดีครับ
3: วันนี้ได้พูดคุยกันอีกแล้วนะครับพี่คิดถึงจังเลย
4: ครับเช่นเดียวกัน
3: วันนี้ฝากเพลงอะไรครับวันแม่แห่งชาติแล้ว
4: ไม่มีใครรักเราเท่าแม
3: ่เป็นขออนุญาตเป็นเวอร์ชั่นพี่จอมขวัญกัลยาณีนะครับขออภัย
4: ได้ครับ
3: พี่จอมขวัญกัลยานะครับพี
4: ่ครับ
3: วันนี้อยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่หรือว่าคนที่เป็นคุณแม่แล้วบ้างพี่หนุ่ม
4: ก็อยากจะฝากให้คุณแม่มีความสุขทุกคนเลยครับที่ฟังคืนนี้ให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนให้ร่ำรวยทุกคนเลยครับ
3: โอ้นี่ขอบคุณมากเลยนะแล้วก็มอบเพลงนี้ส่งผ่านขึ้นวิทยุให้ใครเพิ่มเติมเชิญเลยครับ
4: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัตให้แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลยแล้วก็ให้น้องฟ้าใสน้องสายฟ้าด้วยแล้วก็ให้พี่เล็กด้วยทุกเสียงทุกสายเลยครับพี่เศษดีเจแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยครับ
3: ได้ครับพี่หนุ่มนะครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนะครับเดี๋ยวให้ผมพูดนำเนาะ
4: ครับ
3: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้อัยราอาห่า
4: และไอ้อัยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
3: าขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับผมยังไงมีความสุขด้วยเช่นกันพี
4: ่ครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับแหมก็พูดคุยกับข่าวประจำของเรากันสักหน่อยนะครับวันนี้หลายคนก็อาจจะมีเรื่องราวที่ต้องพาครอบครัวพาคุณแม่ไปรับประทานกันรวมไปถึงดูแลคุณแม่เป็นพิเศษเพราะวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติรวมไปถึงกรณีที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันหยุดของหน่วยงานทั้งภาคเอกชนกันด้วยนะครับหลายบริษัทนะก็หยุดให้วันนี้ส่วนทางด่วนนี่ก็ฟรีเลยทีเดียวนะครับนี่ตั้งแต่เมื่อคืนผมก็ได้ใช้บริการพี่ๆแท็กซี่โอ้ชิลเลยนะใครที่เดินทางขับขี่ยังไงก็เดินทางขับขี่อย่างปลอดภัย FM 95ก็ยังคงเปิดเพลงให้กันฟังได้ฟังกันอยู่แต่วันนี้อาจจะเน้นกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณแม่เพราะว่าคุณฟังหลายท่านนี่ก็ฝากเพลงเกี่ยวกับคุณแม่เข้ามาเพียบเลยทีเดียวนะครับวันนี้หัวขบวนพาเหรดครับมาเริ่มกันเลยแม่งานจากอาไวยพจน์เพชรสุพรรณ

0: 4เพลงต่อเนื่องครับวันนี้มาแนวแหล่ๆสักหน่อยนะเปิดมาด้วยครับแม่งานจากอาวัยพจน์เพชรสุพรรณไม่มีใครรักเราเท่าแม่จอมขวัญกัลยาหญิงคนนั้นคือแม่ครับเสียงร้องเวอร์ชั่นจากพี่ทศพลหิมพานต์และปิดท้ายด้วยแหล่พระคุณพ่อพระคุณแม่เป็นเสียงร้องจากคุณศรีไพรไทยแท้นี่ก็เป็นพาเรทเพลงฮิตวันนี้ครับ
1: พาเรทเพลงฮิต
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 17:27 นครับอัปเดตข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติกันต่อเนื่องกันเลยนะครับซึ่งการเคหะแห่งชาติครับคุณฟังเขาได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรประจำปี2569โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดชลบุรีแหลมฉบังนะครับจังหวัดชลบุรีครับผมจังหวัดชลบุรีก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของ EEC นะครับที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นการเคหะแห่งชาติครับจึงพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทขายและเช่าเพื่อจะรองรับความต้องการของประชาชนและแรงงานพร้อมที่จะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยและการเดินทางนั่นเองครับโครงการที่การเคหะแห่งชาติครับคุณฟังได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมเนี่ยนั่นก็คือโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดชลบุรีแหลมฉบังระยะที่1ครับซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทตำบลบางละมุงครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เป็นอาคารพักอาศัยสูง5ชั้นจำนวน544หน่วยห้องพักเนี่ยก็มีขนาด28ตารางเมตรนะครับ1ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์และ1ห้องน้ำก็มีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นอยู่ที่2,000ถึง

0: 2,400 บาทต่อเดือนครับทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม3แห่งด้วยกันนะครับได้แก่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองแหลมฉบังและท่าเรือแหลมฉบังครับรวมทั้งสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานที่สถานีตำรวจนะครับและห้างสรรพสินค้าฟังแบบนี้แล้วหากคุณผู้ฟังนะครับสนใจประชาชนทั่วไปสนใจที่จะเช่าอาคารพักอาศัยในโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดชลบุรีแหลมฉบังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดครับและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เช่าได้ที่ call center หมายเลขครับ1615หรือจะติดต่อโดยตรงนะครับไปยังสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา3ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0384001555และอีกหนึ่งหมายเลขครับ0384949934ในวันและเวลาราชการจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาต่อกันในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์ขออภัยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเมื่อสักครู่พาเรทเกี่ยวกับคุณแม่ไปแล้วมาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเนื้อหานิดนึงนะครับจากหลิวอาจารยาครับเพลงนี้ก็ได้นำเพลงที่ถือได้ว่าโด่งดังมากเลยนะฮะในโลกโซเชียลใครที่ได้ฟังเพลงที่เจนมาด้วย AI เนี่ยก็น่าจะรู้จักเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยชื่อเพลงครับพี่เสือจ๋า

0: ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ตามคำขอนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากนุชวิลาวันจบสารเนาะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงราชรินสายหยาดทิพระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตรากาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องซองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญ

0: Pharmaceutical อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: 8

0: หนึ่งด้วยความ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: พลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดนะครับเมื่อไหร่จะจำเงินจากพี่เล็กวีรชัยทักทายเพิ่มเติมด้วยทาง SMS นี่พี่กุลจากสมุทรปราการครับเพิ่มเติมแม่ของเสกโลโซเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่โจมิเตอร์ครับฝากเพลงตั้งหลักที่ตักแม่นกพรพนาขนโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยเข้ามาเราไปถึงพี่วิภาครับฝากเพลงกลางดาวและมีคุณผู้ฟังฝากเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยนะครับอ่านเกมไม่ขาดอ่ะแต่ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับช่วงนี้กันต่อครับ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เพลงนี้ค่อนข้างจะฮิตเลยทีเดียวนะครับในวันนี้นี่ฟังทีไรนี่น้ำตาซึมจริงๆแม่ครับงานจากพี่เสกโลโซยังมีเพลงอีกเพียบเลยนะครับที่คุณฟังเลือกแนะนำเข้ามาเดี๋ยวว่ากันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้ายังอยู่กับโอ๊ตคณิตพร้อมมาลุ้นกันครับคุณฟังว่าผู้ที่จะมาร่วมสนุกเล่นเกมกับทางพาวซ่าจะตอบคำถามทันหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาครับ

ันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. 7:00 น. ถึง

0: 9:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันกลับมาติดตามกันครับ 18:03 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความช่วงที่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจมาก็คุยกันกับคุณผู้ฟังในออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่ามีฝนตกมาเรียกว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ก็ทำให้บรรยากาศของเย็นๆวันนี้ครับมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยความรักวันนี้วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ด้วยยังคงมีข้อความนะครับส่งมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ที่มีทั้งการจัดกิจกรรมนะมีทั้งการจัดอีเวนต์นะครับเรียกว่าแคมเปญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับร้านอาหารนี่วันนี้ต้องบอกว่าเต็มแทบจะทุกร้านเลยคุณลูกน่ารักมากๆครับบอกว่าพาคุณแม่พาคุณพ่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจนะฮะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีน้องเป้ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางTikTok นะครับบอกว่านี้คุณมิลกี้เพิ่งมาค่ะรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับก็ติดตามกันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ FM 105 เมกะเฮิรตซ์ด้วยแล้วก็ AM นะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ฟังอยู่ออนไลน์ของเราก็ยังคงคึกคักในเพจ Facebook นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยแต่หนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเรื่องราวของการศึกษานะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องการศึกษาเดินหน้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยล่าสุดครับมีตัวเลขน่าสนใจสามารถดึงกลับเข้ามาเรียนได้แล้วคุณผู้ฟัง 30,000 กว่ารายนะครับพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสามารถที่จะเรียนได้แบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเปิดทางให้ครอบครัวครับได้มีการจัดเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กด้วยนะครับเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการในการติดตามดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนนะฮะควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อก่อให้เกิดเด็กทุกคนเนี่ยจะต้อง มีโอกาสเรื่องของการเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนอกจากนี้ครับการเดินหน้านโยบายสำคัญนะครับคือ Thailand Zero Dropout ครับอย่างจริงจังตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เนี่ยติดตามได้แล้วกว่า 58,485 คนช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วครับ 30,000 กว่าคน 3,968 คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ในระหว่างการติดตามการให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางสำคัญเลยนะฮะในการช่วยเหลือเน้นครับติดตามเป็นรายบุคคลแล้วก็เน้นด้วยการค้นหาสาเหตุแนวทางที่เหมาะสมนะครับในการนำเด็กเนี่ยกลับสู่ระบบการศึกษาด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยครับว่าเพื่อเป็นโอกาสในการเรียนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันรัฐบาลครับได้มีการอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโฮมสคูลเนี่ยนะฮะจำนวน153ครอบครัวได้มีการเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนนะฮะหรือว่าจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยนะครับทั้งนี้ข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยว่าได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย จัดฐานข้อมูลสถิติโรงเรียนนะครับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐในกรุงเทพแล้วก็ย้อนหลังกลับไปอีก10ปีวิเคราะห์ว่าเด็กลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปที่ไหนหรือว่าหลุดออกไปจากระบบการศึกษาหรือไม่อย่างไรด้วยหาสาเหตุให้ได้นะครับจากข้อมูลต่างๆด้วยรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยกลับเข้าห้องเรียนนะครับตอนนี้ตัวเลขน่าสนใจเลยกว่า 30,000 รายแล้วนะครับแล้วก็มีการอนุมัติให้มีการเรียนแบบโฮมสคูลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับบรรยากาศเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายคนที่บอกวันนี้ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวเนื่องในวันสำคัญครับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของกระทรวงดีอีกันหน่อยล่าสุดครับกระทรวงดีอีจับมือ Apple นะครับในการยกระดับความปลอดภัยออนไลน์เดินหน้าปกป้องเด็กไทยจากภัยของไซเบอร์ครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็ให้การต้อนรับนะครับเรื่องราวของผู้ที่มาผลักดันนะครับเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สะท้อนบทบาทเชิงรุกนะครับของกระทรวงดีอีครับในการสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นระดับโลกด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นการหารือกันนะฮะเพื่อปกป้องเด็กแล้วก็ปกป้องเยาวชนจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยออนไลน์เนาะเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเรียกว่าก็มีมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงดีอีนะครับในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายเลยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากฎหมายควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะฮะการสร้างสมดุลการกำกับดูแลแล้วก็การส่งเสริมการเติบโตครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะฮะที่ได้มีการหารือครั้งนี้คือเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับของกระทรวงดีอีในการผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกจันทบุรีนี่มีหลายเรื่องราวนะครับแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ำเรื่องช้างป่าเรื่องที่ดินทำกินครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเน้นปัญหาสำคัญณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งหมดครับเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ครับกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลบอกว่าคนอยู่ได้ช้างก็อยู่ได้ป่าก็อยู่รอดนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีครับก็เพื่อรับฟังปัญหาอย่างที่บอกไปเรื่องน้ำนะฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญมากครับในการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการมอบหมายคุณผู้ฟังให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลปะตงนะฮะแล้วก็ตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งการอุปโภคแล้วก็การบริโภครวมถึงการเกษตรด้วยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับที
1: ่ต้องตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีโฆษณายิงปืนเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็7ก็เร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดนะขยายความนิดนึงใบป.3เนี่ย ใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะ
2: ครับ
1: ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าทางราชการก็คืออำเภอหรือว่ากรมการปกครองอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับใบป.3เนี่ยไปติดต่อซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าหรือรับโอนจากผู้อื่นได
2: ้คือได้ใบนี้มาแล้วเนี่ยเข้าร้านปืนได้เลยหรือเป็นมรดกตกทอดก็เอาไอ้นี้ไปขออนุญาตได้เลยอย่างนี้เหร
1: อหรือว่าไปซื้อจากอย่างไปซื้อคุณฉลองเที่ยวแรงที่มีอยู่8 กระบอกที่แกว่าโอนลอย

0: เนี่ยเราใบป.3ไปซื้อ
1: ครับ
0: กำหนดมีอายุ6เดือนนะออกมาแล้วเนี่ย6เดือนเนี่ยต้องไปซื้อให้มันเรียบร้อย
1: ครับ
0: หรือไปรับโอนมาให้เรียบร้อยหากหมดอายุ6เดือนยังไม่ซื้อจะต้องไปขอใหม
1: ่
0: อันนี้ที่คุณอนุทินเขาบอกว่าจะต้องสั่งให้กรมการปกครองหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบดูสิ
1: ครับ
0: มันเกิน6เดือนแล้วยังเนี่ยที่มันถือค้างกันเนี่ย
1: ครับ
0: ได้มั้ยพอหมดว่าขอให้6เดือนแต่บางทีมันไม่ถึงมันเลยไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังถือใบป.3กันไว้นะส่วนใบป.4เนี่ยก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้เปรียบเสมือนโฉนดปืนหรือทะเบียนประจำปืนออกให้หลังจากที่คุณนำปืนที่ซื้อตามใบป.3มาตรวจสภาพและขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนให้เรียบร้อยเอาใบป.3ไปซื้อปืนหรือไปรับโอนปืนมา
1: ครับ
0: นะแล้วก็เอาปืนนั้นเนี่ยเอาไปตรวจสภาพลงทะเบียนเขาจะออกใบป.4ให้
1: เพราะว่ามันจะต้องตรวจประวัติอ่ะพี่เบสารต้องเอาปืนนั้นไปยิงก่อนแล้วก็เอากระสุนปืนที่มันมีหัวจุดชนวนอยู่อ่ะเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ปกครองเอาไว้ครับ
0: ครับคราวนี้กำหนดเวลาใบป.4เนี่ยเขาจะมีอายุอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่คุณเป็นเจ้าของและครอบครองปืนกระบอกนั้น
1: ครับ
0: อนุญาตให้เก็บและใช้ได้เฉพาะในเคหสถานตามภูมิลำเนาแต่ว่าระเบียบใหม่นายกเขาจะให้3ปีคุณต้องมาติดต่อของต่อทะเบียน
1: ครับ
0: คือให้ไม่ให้ตลอดไปแล้วเพื่อที่จะมาพูดง่ายๆเอามาตรวจสอบดูประวัติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครบ3ปีแล้วคุณก็ต้องมารีเช็คอ่ะถ้าไม่มีอะไรเป็นปกติทุกอย่างก็ให้ต่อไปอีก3ปี
1: ครับ
0: เหมือนใบขับขี่เดี๋ยวนี
1: ้5ปี
0: ใบขับขี่เดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่มีแล้วครับ
0: อย่างผมเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีวิตยังมีแต่ว่าผมเห็นรุ่นหลังๆนี่ก็ต้องไปต่อกันสามปีห้าปีก็ต้องไปต่อกัน
1: ก็รอบแรกถ้าไปสอบนะฮะได้ปีนึงนะครับแล้วก็ต้องถือใบอนุญาตปีนึงเนี่ยประมาณสักกี่รอบอ่ะผมจำไม่ได้ละหลังจากนั้นมาก็5 ปีต่อกันครั้งหนึ่งครับ
0: เนี่ยแล้วก็มีข่าววันนี้ก็อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการเลย
1: ครับ
0: ตามที่นายกได้มีมาตรการระยะสั้นระยะยาวเนี่ยนะให้นายทะเบียนเพราะว่าพวกนายอำเภอพวกผู้ว่าเขาจะเป็นนายทะเบียนใช่ไหม
1: ก็เป็นคนออกใบอนุญาตให้ครับ
0: คงเป็นงานของมหาดไทยกรมการปกครองนะ
1: ครับ
0: เอานี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่นายกก็ดูจะแข็งขันมาก
1: ครับ
0: แต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
1: ฮะ
0: วันนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักครับหลังจากที่มีเพจชื่อเพจสื่อเถื่อนนะ
1: ครับ
0: สื่อเถื่อนไอ้เราเป็นสื่อทางการ
1: อ่ะ
0: อันนี้เขาบอกเขาสื่อเถื่อน
1: ครับ
0: เพจชื่อสื่อเถื่อนเนี่ยตั้งชื่อมาดูชวนติดตามหรือไงก็ไม่ทราบนะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าที่เห็นนี้คืองานเลี้ยงฉลองครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10 สิงหาคม
1: ครับ
0: ที่อำเภอเกาะพะงันครับ
1: สุราษฎร์ธานี
0: ปรากฏว่าในงานดังกล่าวเนี่ยครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวมาจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีภายในงาน5 กระบอก
1: โอ้โหสนองนโยบายนายกเลยนะครับ
0: เขากำลังจะควบคุมอยู่ไม่ให้ออกใบ

0: มันสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ร่วมงานไฮไลท์สำคัญที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมก
1: ็
0: คือช่วงจับรางวัลที่มีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกนี่แหละครับมาล้วงจับรางวัลกันโอ้โหโชว์แล้วอยู่นี่ปืนลูกซองยาว
1: สวยสวย
0: อย่างกับ M16 นะ
1: ใช่ครับใหญ่สวยแล้วก็มันยิงไม่ได้มืดทีละนัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับพี่เพศาลเดี๋ยวนี้มันใส่กระสุนได้โอ้โหหลายนัดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อนุภาพมันร้ายแรงพอสมควรเลยนะครับ
0: ครับ
1: อ่าโอ้นี่ฮะนี่ตบหน้าฉาดใหญ่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหกระเด้งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่โอท็อปวันที่4เนี่ยครับ
0: ครับแล้วเนี่ยเขามีภาพมีอะไรต่างๆมาลงข้อมูล
1: อ
0: ่ะไม่น่าจะเลื่อนลอย
1: ครับ
0: มีหน้าตาคนคนมอบคนรับจับรางวัลได้กันนะ
1: อ่าโอ้โหก็เขาก็ไปตามนายกรัฐมนตรีอะฮะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าแหมถ้าจะคุมอาวุธปืนจริงๆต้องไม่มีให้มาให้พกเลยเนี่ยป.12ผมก็ไม่เคยเซ็นให้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถพกอาวุธปืนได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่นะฮะคนก็ถามไปถึงนักการเมืองเลยเอาตั้งแต่รัฐมนตรีก็จะมีนายตำรวจติดตามเป็นข้าราชการตำรวจมีอำนาจหน้าที่นะฮะการลงปฏิบัติหน้าที่อันนี้พกอาวุธได้แต่คนขับรถคนใกล้ชิดคนติดตามพกกันหมดอ่ะพี่เวสารจนต้องถามว่าอ้าวแล้วท่านนายกและคนเหล่านี้ล่ะนักการเมืองเหล่านี้จะต้องเคลียร์เขายังไงเดี๋ยวสักวันนึงเนี่ยผมจะเคลียร์ทำเนียบผมจะตรวจทำเนียบเลยว่ามีปืนกันกี่กระบอกไม่ให้มีนะฮะยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเขาพกพาอาวุธได้ตามกฎหมายแต่บรรดาคนอื่นจะไม่ให้มีแล้วนะก็เลยไปค้นกันอีกพี่เวสารเมื่อสักครู่นี้เพจอะไรนะสื่อเถื่อนใช่ไหมครับ
0: สื่อเถื่อนใช้ชื่อสื่อเถื่อน
1: มีเพจไทยอะไรนะไทยแอมเมดนะฮะฟอร์สเนี่ยนะครับ
0: ไทยอาร์มฟอร์ส
1: ไทยอาร์มฟอร์สนะฮะ
0: เ
1: พราะไทยอาร์มฟอร์ส
0: เพจดังเรื่องไอ้ช่วงข้อมูลช่วงไทย
1: ไอ้ช่วง
0: กัมพูชา
1: ไทยกัมพูชา
0: แล้วก็ไทยอาร์มฟอร์สเน
1: ี่
0: ยข้อมูลเขาเยอะ
1: เขาขุดค้นบิ๊กเนมบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยเลยนะฮะแจ้งถืออาวุธปืนมากน้อยขนาดไหนเอาเฉพาะนครปฐมนะพี่เพศาลตระกูลสะสมทรัพย์รวมๆแล้วมี55กระบอกครับ
0: พี่น้องเขานะ
1: ครับคุณชาดาไทยเศรษฐ์กำนันป้อก็ติดโผด้วยนะฮะภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็มี1กระบอกด้วยนะครับแต่ว่าของนายกท่านบอกว่าของเขาหายไปแล้วเนี่ย
0: นายกบอกของเคยมีแล้วหายไปแล้ว
1: หายไปแล้ว
0: แจ้งความแล้วแจ้งความว่าหาย
1: ครับก็ทางคุณอนาลโยกอสกุลเจ้าของเพจนะฮะไทยอาร์มฟอร์สนี่แหละเพจข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธสงครามโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่ารายชื่อการนำพรรคภูมิใจไทยบางส่วนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางส่วนที่มีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมี12กระบอกคุณชาดาไทยเศรษฐ์มี23กระบอกคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลมี26กระบอกคุณอนุชาสะสมทรัพย์คนเดียวนะครับ40กระบอกฮะคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกมี2คนเข้าไปก็55กระบอกไปแล้วนะครับคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกคุณรังสีกรทิมาอะไรตะที่มากฤตะนะฮะขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดนะครับ5กระบอกนะฮะแล้วก็คุณอัศพลสันไตรภพ2กระบอกแล้วก็มีภริยาของท่านนายก1กระบอกนะครับ
0: อืมคุณจ๋า
1: ครับโอ้โหแล้วปืนแล้วแต่ละกระบอกเนี่ยมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะพี่เบสารครึ่งค่อนแสนเลยนะครับถ้าดีๆหน่อยเนี่ยมันก็แสนกว่าเลยนะครับ
0: ใช่ใช่เอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่

0: 02016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: คุณ ETS นะครับพี่เพศาลคุยเข้ามาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยมี 40-50 กระบอกเลยผมขอมีมั่งสักกระบอกได้ไหมครับนะฮะก็มีบางท่านแจ้งมาแล้วนะอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้ก็แจ้งมาเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่มีเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะแล้วก็สะสมเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้บางคนเขาสะสมเหมือนพระเครื่องจริงนะพี่เพศาลไม่เคยเอามาใช้ให้เห็นมายุงมายิงอะไรนะครับวันดีคืนดีก็ออกมาขัดถูให้มันเงาสวยงามแล้วก็ดูความสวยงามของอาวุธปืนเก็บเข้าตู้เหมือนเดิม
6: ก็มีหลายวัตถุประสงค
5: ์ครับ
6: หลายวัตถุประสงค์เป็นงานอดิเรก
5: ก
6: ็มีแล้วก็บางคนก็ชื่นชอบ
5: ครับ
6: ทั้งมีทั้งพกไปไหนมาไหนไม่มีปืนแล้วรู้สึกมันเหมือนกับบางคนก็เปรียบเปยนะเหมือนกับแก้ผ้าเดิน
5: ครับ
6: มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองผิดปกติเลยต้องพกปืนไปไหนต้องมีปืนติดตัวตลอดแต่มันก็จะมีคนลักษณะอย่างนั้นอยู่ไม่น้อย
5: แต่พอมีแล้วต้องใช้เนี่ยปลายทางมันคุกไงพี่เพศาลเพราะเห็นไหมเหตุทะเลาะวิวาทบนท้องถนนนะถ้ามีอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยปลายทางจบไม่สวยสักคนนะ
6: ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็มีปัญหาตามมาได
5: ้เพราะถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธร้ายแรงอย่างเนี้ยคำพูดที่เราจะสื่อสารออกไปกับคู่กรณีมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับแต่พอมีอาวุธปืนเนี่ยการพูดคุยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับ
6: ก็วันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโกษาศิวิไลก็ลงคำสั่งด่วน
5: ครับ
6: ถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะบอกว่านารัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายกอนุทินเนี่ยจึงเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะให้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็คือ1มาตรการเร่งด่วนเนี่ยก็จะประกอบด้วยไม่อนุมัติให้เปิดโครงการปืนสวัสดิการใหม่2ให้มาไทยและนับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น3ให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3ที่ยังค้างอยู่โดยที่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนจริงแล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วัน4ให้ผู้ได้รับอนุญาตซื้อปืนและซื้อปืนไปแล้วให้รีบมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
5: ครับ
6: 5ก็ให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกราย สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนระดับป.3 หรือไม่ถ้าไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดเนี่ยก็ไล่เรียงตามคำสั่งที่ออกมา
5: ครับ
6: ที่รัฐมนตรีมหาดไทยก็คือตัวนายกสั่งการ
5: โอ้ปัญหาก็คือสนามยิงปืนเนี่ยพอซ้อมเสร็จแทบปืนฝากไว้ฮะไม่ต้องพกออกมาข้างนอกฮะ
6: อันนี้เขาจะออกระเบียบ
5: ครับ
6: ให้ดำเนินการอย่างนั้น
5: ครับ
6: ก็ดูแบบอาการก็แบบเข้มข้นนะแต่จะเป็นไฟไหม้ฟางหรือเปล่าวูบเดียวหรือเปล
5: ่
6: าอันนี้ก็ดูกันต่อไป
5: โอ้ก็นี่ปืนเหล่านี้คือมีทะเบียนคุยกับนักอาชญาวิทยาครับพี่เพศาลเขาบอกว่าต้องแยกอย่างนี้ปืนมีทะเบียนเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยป.3 คือซื้อป.4 คือไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบประวัติปืนนั้นใช่ไหมครับเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราจะต้องเอาปืนเข้าบ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกไอ้ปืนมีทะเบียนเหล่านี้คนถือเนี่ยเขามีวิจารณญาณพอไม่เอาไปใช้เหตุยิงใครหรอกครับเพราะว่าพอเขาไปตรวจปลอกกระสุนปืนมันสาวมาถึงต้นตอได้ไอ้ที่มันยิงกันทุกวันเนี่ยหนึ่งปืนเปลี่ยนมือสองปืนเถื่อนครับ
6: ส่วนใหญ่เป็นปืนไม่ค่อยไม่ถูกต้องอ่ะ
5: ใช่ครับ
6: นะประมาณเห็นว่า 90%
5: ครับ
6: ที่ก่อคดีลักษณะอาชญากรรมนะ
5: ใช่ครับนั่นแหละฮะคือเอ๊ะเกาถูกที่คันหรือเปล่าฮะเพราะว่ามาตรวจสอบลักษณะนี้คุณต้องออกนโยบายปราบปืนเถื่อนเลยต่างประเทศนะครับเขามีการสำรวจผลวิจัยเลยฮะที่ออสเตรเลียพี่เพศาลครับกรณีมีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนเนี่ยเขาออกกฎหมายเรื่องของการนิรโทษกรรมเลยใครมีอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอามาคืนรัฐจะนิรโทษกรรมให้นะฮะแล้วก็ดูสถิติอุบัติเหตุมันลดลงไป 50% เลยนะครับหลังจากที่มีเอาปืนเถื่อนเอามาคืนเจ้าหน้าที่กันเนี่ยครับบ้านเราก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากมีการก่อเหตุกันที่ห้างดังกลางเมืองก็เคยออกนโยบายนิรโทษกรรมไปรอบแล้วให้เวลา90วันถึง120วันเอาสิ่งเทียมอาวุธปืนมาคืนนะฮะ
6: ก็เห็นว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นะ
5: ก็นักอาชญาวิทยาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเอาไปคืนเนี่ยแล้วผมซื้อเปลี่ยนมือมาเนี่ยถ้ามันถูกรางวัลที่1ขึ้นมาก็คือไอ้ปืนกระบอกนี้มันเคยไปทำอะไรใครมาก่อนก็มีประวัติอยู่ผมซวยสิครับไม่เอาไปคืนดีกว่า
6: ถ้าจะออกไอ้ระเบียบพวกนี้มันต้องให้ครอบคลุมให้ป้องกันเขาแบบโดยที่เขาเองไม่รู้สึกว่าความเสี่ยงเขาถ
5: ้
6: าไม
5: ่
6: ม
5: ี
6: เงี้ยนะ
5: จึงจะได้รับความร่วมมือครับ
6: โอ้ยคุณครอบครองอาวุธปืนที่มันเคยมีประวัติครอบ
5: ยาวเลยครับนี่ครับคุยกับเจ้าหน้าที่ยาวเลยครับ
6: คุณต้องออกมาในรายละเอียดให้มันดูครอบคลุมไปก่อน
5: ครับ
6: นะ
5: คุณคนฝั่งข่าวบอกว่าปืนเถื่อนกับปืนขึ้นทะเบียนใครมากกว่ากัน60-40ครับเรามีอยู่ 10.3 ล้านกระบอกนะสำหรับคนไทย70ล้านคนนะฮะก็เป็นปืนที่มีทะเบียนประมาณสักเกือบ 60% นะฮะแล้วก็
6: มีทะเบียน60ป่ะ
5: ประมาณนะฮะ4ล้านกว่าป่ะหรือ4ล้านหรือ6ล้านเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้มันสลับกันเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ปืนเถื่อนอีกอะประมาณ4ล้านนะ
6: ก็ไม่น้อยนะ
5: ไม่น้อยครับ
6: นะ
5: ครับถ้าเทียบเป็นคนไทยอะยืน100คน15คนมีปืนนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยยืนกัน100คน 0.1 คนฮะมีปืนครับ
6: ครับตอนนั้นที่เขาก็สตุ้งสตังเขาน่าจะมั่งคั่งกว่าเรานะ
5: ครับ
6: แต่ของเราก็อย่างว่าเนี่ยคนมีตังนักการเมืองเนี่ยคนหนึ่ง10 20กระบอก30กระบอกอะไร
5: ครับ ใช้ไม่ถูกเลยนะว่าจะเอากระบอกไหนมาขัดมาถูมาเช็ดเนี่ยนะ
6: ครับโจรขึ้นบ้านไม่รู้จะเลือกหยิบกระบอกไหนมายิงอ่ะ
5: ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยครับ
6: แล้วมีปืนนี่มันต้องเอาไปมันแบบมันไม่ใช่ว่าจู่ๆวางไว้นะมันต้องบั่นมาล้าง
5: ต้องเช็ดใช่ครับใช่ครับ
6: ถูนะแล้วก็ต้องเอาไปซ้อมยิง
5: ซ้อมยิงเคลือบน้ำมันประมาณนี
6: ้
5: ไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันเสียศูนย์ศูนย์ไม่ตรงขึ้นมาเดี๋ยวโอ้โหใช้อะไรก็ออกมาใช้จริงๆมันใช้ไม่ได้ครับ
6: ก็เคยเห็นคนที่เขามีปืนอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาถอดมาล้าง
5: ครับ
6: มีเครื่องอุปกรณ์ก็มีไอ้ขดลวดอะไรไอ้ก้านขดลวดเป็นพวกเอาไว้แยงลำกล้องอะไรเขาจะมีอะไรวุ่นวายไปหมด
5: แล้วอันตรายเห็นไหมพี่เพศาลเอาย้อนหลังกลับไปสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะที่มีการยิงกันตรงวัดลาดพร้าวอ่ะแถวๆลาด

0: พร้าวอ่ะพี่ภิสารแล้วแฟนที่เป็นผู้ชายเอาปืนออกมาขัดเช็ดถูปรากฏว่าปืนลั่นใส่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตแล้วตัวเองต้องถูกดำเนินคดีประกันตัวออกมาสู้คดีว่าปืนมันลั่นไปถูกคนรักเสียชีวิตมางานศพที่วัดเพื่อนของคนที่เสียชีวิตไม่เชื่อว่าปืนมันลั่นต้องตั้งใจยิงเพื่อนฉันแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงกันสนั่นวัดเนี่ยพี่ไพศาลเห็นไห
1: ม
0: พอยิงกันสนั่นวัดคนที่เป็นมือปืนปืนลั่นใส่ภรรยาเสียชีวิตคนที่โกรธว่าเพื่อตัวเองตายเนี่ยที่ไปก่อเหตุยิงเนี่ยแล้วก็ต้องหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมให้มอบตัวแล้วเขาก็ไลฟ์สดสุดท้ายปลายทางกลางดึกเขาก็ทำร้ายตัวเองด้วยปืนกระบอกนั้นเสียชีวิตไปกันหมดเลยฮะ
1: สามศพ
0: ใช่ครับเนี่ยเอาปืนมาเช็ดเอาปืนมาถูฮะ
1: อ้างว่างั้น
0: ครับ
1: โอเคพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตัวนาฬิกา35 นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3สักครู่หนึ่งนะครับ
1: โอ้ครับดีครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เหลือที่นั่งน้อยลงแล้วนะครับ
1: เห็นว่าเหลือกว่าไม่ถึง10ที่ประมาณ10ที่
0: ใช่ครับต้องเร่งกันแล้วนะครับเพราะว่าจะปิดรับสมัครคนที่25ดีแล้วนะครับคำเรียกร้องครับมาตามนี้เลยฮะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถึง25สิงหาคมนี้โทรได้เลยนะครับ094-480-3076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้น้อยกว่า15ที่นั่งไปแล้วฮะเหลือไม่ถึง10แล้วมั้งครับตอนนี้พี่ไพศาลครับและที่สำคัญนะอันนี้คือรุ่นที่3ใช่ไหมครับรุ่นที่1และรุ่นที่2เขายังเกาะกันแน่นปึกเลยพี่ไพศาลแล้วนักธุรกิจทั้งนั้นฮะที่เขาเกาะกันแน่นขนาดนี้แล้วแหมสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวจะมีการรับสหายรับน้องอะไรกันด้วยนะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อมาเข้าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: ครับ
1: ทั้ง3รุ่น
0: ครับมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งฮะในการถ้าเกิดว่าจะเจาะตลาดอาเซียนกันจริงๆเนี่ยนะฮะคนมีประสบ

0: การณ์คนทำธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ให้ข้อแนะนำอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของเราอะครับ
1: ครับวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยไอ้ผลของการสอบเรื่องทุจริต
0: ครับ
1: ทุจริตไอ้
0: ท้องถิ่นนะฮะ
1: ท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568อย่างที่ทราบกันว่านายกตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ นิมประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ได้มีการประชุมกันครบเรียบร้อยสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งรายงานถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคราวนี้วันนี้มีการเปิดผลการสอบฮะก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรื่องนี้มันมีช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอน
0: ก็บกพร่องตั้งแต่ร่าง TOR เลยครับ
1: ตั้งแต่การกำหนดอัตราว่าง
0: ครับ
1: การอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR
0: ครับ
1: การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบการตรวจคะแนนการประกาศผลประชุมการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริต
0: ก็เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกๆกับพี่เพศาลต้องการบรรจุกี่ตำแหน่งมัน 6,600 หรือ 6,000 ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอครับ
1: เห็นที่สอบเนี่ยเขายืนยันว่าอัตราว่างสำหรับการสอบเนี่ย 8,545 อัตรา
0: ครับ
1: แต่สอบไปสอบมามีการบรรจุจริงไปถึง 15,520 อัตราม
0: ันบวมไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหม
1: เกือบครึ่ง
0: ครับ
1: จึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายได้ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: อันนี้แรกเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนการจัดทำ TOR พบว่ากสทเนี่ยมอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่คณะกรรมการย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากก็ยังมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบอยู่ดี
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการและมีการทำสำเนาข้อมูลผลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานคือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบโดยผลการตรวจคะแนนผู้รับจ้างช่วงทันทีหลังการสอบภาคกอและขอไม่ตรงกับผลที่มีการประกาศจากการตรวจสอบดิจิตอลฟุตปรินท์และคำให้การผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งโดยมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้และการเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วซึ่งผลต่อลำดับบัญชีและโอกาสได้รับการเรียกบรรจุคณะกรรมการระบุว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรงและการมอบหมายหรือประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้แก้ไขผลสอบที่มีการประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งรายงานฉบับนี้ยังวิจารณ์ว่ากสทไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลสอบอย่างเพียงพอก่อนรับรองโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทเป็นผู้กำหนดชั้นความลับเองและมีหน้าที่รับผิดชอบผลสอบอีกประเด็นที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตคือหลังมีการจับกุมขบวนการทุจริตกสทยังดำเนินการเรียกบรรจุต่อก่อนจะมีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุในภายหลังโดยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งแพ่งอาญาปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง

0: เพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นกระบวนการอย่างชัดเจนพร้อมเสนอให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อกสทและระบบการจัดสอบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากยังให้จัดสอบต่อต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผลสอบเสนอให้กรมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกรและขอใหม่จากฐานข้อมูล OMR คัดแยกผู้ที่มีหลักฐานว่าถูกแก้ไขคะแนนโดยมิชอบทบทวนการรับรองผลและเพิกถอนการขึ้นบัญชีหรือการบรรจุผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนหากเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้เสนอให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตการสอบเข้าราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครสอบและป้องกันไม่ให้ผู้มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการ
1: ครับ
0: และก็ยังเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการจัดทำออดิตลองและระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนพร้อมให้สำนักงานกพ.ปปท.ตำรวจกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตสอบรับเข้ารับราชการทางนี้คณะกรรมการเสนอให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าต่อนายกปีทุก3เดือน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามนายอนุทินได้ลงนามเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอและเพิ่มข้อสั่งการโดยมอบหมายให้นายประกรณ์กำกับดูแลติดตามและรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะโดยเร็วที่สุดลงวันที่11สิงหาคม2569
1: ส่งถึงมือนายกไปแล้ว
0: ครับก็เนี่ยที่ก็มีข้อเสนอว่าให้ทำ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนายกสั่งการแล้วก็ให้ดำเนินการแล้วก็ให้คุณประกรณ์เป็นคนตามงานเลย
1: ครับก็มติของกกลางตอนนี้ส่งไปถึงกจังหวัดใช่ไหมแล้วก็กจังหวัดกำลังจะส่งไปถึงอปทเพื่อให้มีการถอนบรรจุอ่ะพี่ไพศาลที่บรรจุกันไปแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฮะจะให้แล้วเสร็จเนี่ยครับสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยครับแล้วก็ที่วันก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศลำดับบัญชีรายชื่อใหม่อ่ะนั่นแหละกำลังตามอยู่ว่าเขากำลังจะเอาคนเหล่านี้บรรจุเข้าไปทดแทนครบทั้งหมดหรือไม่ยังไงเพราะไอ้ที่มันบวมมาต้องอย่าลืมนะฮะตำแหน่งที่ต้องการจริงมัน 8,000 กว่าแต่ว่ามันบวมไปถึง 15,000 ครับจะบรรจุใหม่ 15,000 หรือเปล่าหรือเอาแค่เฉพาะที่ต้องการ 8,600 เท่านั้น
0: อ
1: ันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหระบบราชการฐานเงินเดือนก็ต้องเทอะทะใหญ่โตทั้งที่รัฐบาลกำลังจะยุบเลิกภารกิจของบางหน่วยงานของรัฐที่ภารกิจซ้ำซ้อนไม่มีความจำเป็นแต่บวมไปถึงครึ่งหนึ่งอะจะทำยังไงต
0: ่
1: อเดี๋ยวต้องตามดูตรงนี้ต่อด้วยนะ
0: ฮะ
1: ถามว่าเรื่องนี้ช้าหรือไม่ยังไงที่กรณีคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ามหาไทยยื้อเวลาส่งข้อมูลให้กับปปช.สอบทุจริตท้องถิ่นหรือไม่นะฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณบรสิทธิ์ก็ออกมาอธิบายด้วยนะครับกระทรวงมหาไทยไม่ได้ยื้อเวลาครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำงานอย่างหนักเลยโดยเฉพาะสถ.แล้วก็บอกว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเนี่ยมันมีเกือบ 300,000 คนนะพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบกันนะครับและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบนะครับกรณีแฟลตไดท์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าคุณบรสิทธิ์ก็บอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบขณะนี้ขั้นตอนก็เสร็จไปแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและก็จะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามหาดไทยอาจจะปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณบรสิทธิ์บอกว่าไม่มีปกป้องใครขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาแล้วตรวจสอบได้ครับแล้วก็บอกว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้อง 5,929 คนเป็นเพียงปลายเหตุนะฮะแต่กระทรวงกำลังพยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้ก็ชุดที่อาจารย์ประกรณ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับว่าขั้นตอนไหนมันบกพร่องอะไรกันยังไงจะแก้ไขกันยังไงฮะยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลาไม่ได้ล่าช้าครับตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝงครับ
0: ครับ
1: ดูจากอะไรฮะ

0: นครศรีธรรมราชพี่ไพศาล132คนนะฮะที่สาวคนหนึ่งที่สอบได้ที่1อ่ะที่ประกาศใหม่ฮะแสดงว่าอีก100ถึง131เนี่ยหลุดหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: สอบไม่ได้ฮะ
1: เดี๋ยวน้องเขาบอกให้ตัดสัญญาณ
0: อ๋อเขาตัดสัญญาณ
1: ตัดสัญญาณก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมา
0: ครับครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับพี่พิสารครับแหมคุณผู้ฟังนะฮะคุณอิสราชนบอกว่าผมไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรเลยเท่ากับอยากจะรู้ว่าเขาตบกันจริงๆหรือเปล่า
3: อ๋อที่ทุ่งใหญ่นะ
2: ครับครับเมืองคอนนะ
3: ครับศรีธรรมราช
2: ครับก็ทางท่านรองผู้กำกับท่านยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยฮะอาจจะหวั่นเกรงอิทธิพลอะไรหรือไม่ยังไงนะแต่ว่าทางเพจตำรวจเองเนี่ยเขาก็โพสต์มาแล้วนะฮะโต้อย่างแรงเลยว่าจุดกล้าทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงกลางงานศพเลยนะฮะทุกคนตกตะลึงกันหมดนะฮะ
3: ครับ
2: เรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือมันมีรายงานข่าวมาครับนะฮะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวสะเทือนวงการศรีกากีและแวดวงการเมืองท้องถิ่นครับเมื่ออดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกไปตบป้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพท่ามกลางสายตาแขก VIP เพราะฉุนฮะไม่ยอมช่วยหาเสียงครับซ้ำร้ายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังสั่งให้อาสาตำรวจเนี่ยหิ้วปีกในตำรวจผู้เสียหายออกจากงานไปด้วยนะฮะซึ่งก็เกรงว่าเหตุมันจะบานปลายแต่ว่าคดีมันยังเงียบกริบอยู่เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเองถูกส่งมาศาลคดีเป็นญาติสนิทกับผู้ก่อเหตุครับก็เลยทำให้ท่านรองผู้กำกับที่ถูกตบไปเนี่ยยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรอะครับอสตล.นะฮะแจ้งบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ8สิงหาคมภายในงานสวดอภิธรรมศพมารดาของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยแขกเรือระดับสูงทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นที่มาร่วมงานไว้อะไรอย่างคับคั่งทางอาสาตำรวจคนเนี้ยเขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับภายในงานมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายอดีตรัฐมนตรีคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชส.ส.ในพื้นที่ส.ส.เขตปากพนังนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่นก็มาร่วมงานทั้งหมดเลยตอน2ทุ่มครับอดีตรัฐมนตรีเดินมานั่งดื่มสุรากับแขกในโต๊ะที่นั่งอยู่นะฮะซึ่งก็มีรองผู้กำกับแห่งหนึ่งและก็รองผู้กำกับผู้เสียหายรวมทั้งนายกอบต.อีกหลายคนนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลพอได้จังหวะสุราหมดไปครึ่งขวดอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เผชิญหน้าแล้วก็มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับพันตำรวจโทรองผู้กำกับผู้เสียหายก่อนที่อดีตรัฐมนตรีจะบันดาลโทสะปรีเขาตบป้องหูแล้วก็ตบศีรษะของนายตำรวจนายนี้ฮะทั้งตบซ้ายตบขวาเลยครับตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าทำไมไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนี่เขาบอกอย่างนี้ฮะไอ้คำอย่างนี้เขาเรียกว่าทวงบุญคุณไหมฮะครับสิ่งที่สร้างความสะดุดใจแก่ผู้เห็นก็คือในโต๊ะเรียวกันนั้นครับมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับนั่งอยู่ด้วยแต่กลับต้องนั่งนิ่งเฉยฮะไม่กล้าเข้าไปห้ามปรามหรือว่าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเกรงกลัวบารมีและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีในเวลาถัดมาครับอ้างว่าลูกสาวของส.ส.คนดังซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทน

0: ที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับออกปากไล่พันตำรวจโทนายเนี่ยที่โดนตบป้องหูไปเนี่ยให้รีบออกจากงานไปแล้วก็สั่งการให้อาสาตำรวจมาลากตัวแล้วก็หิ้วปีกในตำรวจนายเนี่ยออกไปจากงานอย่างทุลักทุเลโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายนี่แหละครับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหู
1: ครับพยายามสืบค้นกันใหญ่เลยนะว่าใคร
0: ใช่
1: นักการเมืองบ้านใหญ
0: ่ใช่ครับ
1: แต่ว่ายังไม่ทันไรเลย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าท่านนี้โผล่เลยคุณชัยชนะเดชโช
0: ครับ
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะ
0: ครับครับ
1: เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอยู
0: ่ครับ
1: สมัยคุณแพทองธาร
0: ฮะ
1: ก็ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคและดูแลพื้นที่ภาคใต้ออกมาชี้แจงตอบโต้ทันทีเลยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าผมนี่แหละถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนไปตบบ้องหูรอพ่วงกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพนะซึ่งขอบอกขอเรียนเลยว่าไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรเลยและกับรองผู้กำกับที่ว่านี้ก็มีความเคารพและสนิทสนมกันมาก
0: ครับ
1: เจอหน้าพบกันก็พูดคุยกันตามปกติเมื่อวานเนี่ยก็คือ11สิงหาก็ยังเจอกันอยู่ก็ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นมาอย่างไรดังนั้นคนที่ให้ข่าวก็ต้องออกมาพูดและคนที่ปล่อยข่าวมาก็ต้องมาบอกว่ามันเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: นะฮะส่วนตัวผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำแล้วจะมาบีบคั้นอะไรผมอีกซึ่งไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำแล้วยังบอกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นเพราะไม่ช่วยหาเสียงนั้นก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมกันเจอกันบ่อยพูดคุยกันตามปกติแซวกันไปแซวกันมาเป็นเรื่องของคนสนิทกัน
0: ครับ
1: คนสนิทกันทำไมจะแซวกันไม่ได้เมื่อถามว่าหากไม่ใช่เรื่องจริงมองว่าทำไมมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณชัยชนะบอกว่าก็ต้องดูว่าทำไมข่าวนี้ออกมาเร็วแรงเพราะในข่าวที่อ้างเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมและเมื่อวานเนี่ย11สิงหาก็ไปเผาศพก็เจอกับรองผู้กำกับอยู่เลยก็ไม่มีอะไรมีการทักทายและถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันเพราะถือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็แค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยตนก็ยังงงๆอยู่เลยว่าข่าวออกมาแบบนี้ได้อย่างไร
0: ครับ
1: เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาเป็นการดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าล่ะคุณชัยชนะบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดได้จะไม่คิดก็ได้แต่ตนยืนยันว่าการเมืองหากเล่นกันก็ควรอยู่บนพื้นฐานนำข้อเสนอที่เป็นข้อเท็จจริงต่อประชาชนดีกว่าแล้วถามย้ำว่าดูเหมือนจะเป็นการพุ่งเป้ามาที่ตัวคุณชัยชนะนะคุณชัยชนะก็บอกก็ถูกไงเกิดเป็นแทนก็เป็นอย่างนี้แหละช
0: ื่อ
1: เล่นก็ชื่อแทน
0: ครับครับ
1: คุณชัยชนะชื่อเล่นก็ชื่อแทนก็เกิดเป็นแทนก็อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: ต่อข้อถามว่าหลังจากปรากฏเป็นข่าวได้มีการพูดคุยกับรองผู้กับแล้วหรือยังคุณชัยชนะบอกว่าปกติก็โทรคุยกันอยู่แล้วเพราะสนิทสนมกันเหมือนญาติก็คุยกันเป็นปกติและหลังจากข่าวออกมารองผู้กับก็งงและยืนยันว่าไม่มีอะไรผมถามว่าคนสนิทกันพูดคุยกันอยู่ดีๆเขาไม่ได้มีปัญหากันแต่สื่อเอาไปเขียนว่าเขามีปัญหาสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่เมื่อข้อที่จริงออกมาว่าไม่ใช่สุดท้ายให้ความเป็นธรรมกับผมหรือเปล่า
0: ครับ
1: ยืนยันว่าเรื่องราวของคนสองคนไม่ได้มีอะไรเลยและรักใคร่กันดีและไม่มีปัญหากันยืนยันว่าอย่างนั้น
0: โอ้คนมาให้ข้อมูลนี่เสียเลยนะพี่เบสานฮะ เพราะว่าทุกฝ่ายเขาปฏิเสธหมดเลยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในงานหรือไม่มีใครเห็นเลย
1: รอตำรวจ
0: ตำรวจก็เนี่ยฮะผู้กำกับทุ่งใหญ่เนี่ยพันตำรวจเอกพงษ์พิชาน
1: ช
0: ยาน
1: นท์
0: พิริยะเลยผู้บังคับบัญชาบอกว่าผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เองทางสื่อโซเชียลว่ามีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครตบรองผู้กำกับลูกน้องผมเนี่ยไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนที่เป็นข่าวเลยไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งความหรือพบเห็นเหตุการณ์การกระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดไม่มีเลยนะก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับรองผู้กำกับสืบสวนที่โดนตบอ่ะพี่ไพศาลเจ้าตัวบอกยังไงรู้ไหมครับ
1: ว่า
0: เรื่องการถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะฮะตนเองรู้จักมักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรี

0: มาหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมกันเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องฮะตนในฐานะนี่นะฮะเมื่อเขาอ้างว่าถูกทำร้ายแต่ผมไม่ได้ถูกทำร้ายครับผู้กับก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถามเขาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายในเมื่อเจ้าตัวเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับอันเนี้ยท่านผู้กำกับพูดถึงลูกน้องฮะ
1: ครับ
0: เจ้าตัวยืนยันกับผมเองอย่างชัดเจนว่าเรื่องการถูกทำร้ายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนี่ยแหละฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่คนที่เป็นอดีตผู้การกับผู้บังคับการผู้การภาคกับผู้บังคับการนะพี่ไพศาลบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้หยามศักดิ์ศรีตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนถูกนักการเมืองตบหน้าจะเขตไม่ช่วยเหลือเลือกตั้งผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อวานเนี้ยหัวหน้าพักที่มีอดีตรัฐมนตรีสังกัดก็เดินทางมาร่วมงานศพดังกล่าวด้วยเช่นกันผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปกป้องคนที่ไม่ถูกต้องทำความผิดแล้วผิดเล่าผมจะเรียกให้มาชี้แจงในมือผมมีคลิปจากชาวบ้านแล้วฮะอยากจะรู้ว่าจะกล้าโกหกผมอีกหรือไม่และก็จุดๆทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงเป็นภาษาสุโขทัยอ่ะพี่ไพศาลครับ
1: ก็จริงๆก็เคยโดนข่าวในลักษณะอย่างนี้ตอนช่วงก่อนที่จะไปรับตำแหน่ง
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยนะ
0: ครับ
1: ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณชัยชนะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คาดการว่าจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็มีข่าวว่าไปก่อเหตุอะไรไปชกทำร้าย
0: อ
1: ะไรใช่ไหม
0: คุณคุ้นข่าวนี้อยู่ครับ
1: แล้วก็รู้สึกเจ้าตัวก็บอกไม่ใช่ผมมันมีเหตุอะไรวิวาทกันในงานที่ผมไปเนี่ยจริงแต่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวผมเลยผมไม่เกี่ยวแต่ข่าวที่ออกมาว่าแกเข้าคุกวงในเลยที่วิวาทกันอะอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เคยมีเรื่องอย่างนี้อยู่เรื่องมีการ
0: ใช้กำลังนี้ฮะ
1: ใช้กำลังทำลงทำร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะ
0: ครับครับดูว่าคดีจะไปถึงไหนนะฮะหลักฐานที่อดีตท่านผู้การออกมาบอกว่าผมมีคลิปจากชาวบ้านละมาจะเผยแพร่ได้หรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูนะพี่ไพศาลเรื่องนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
0: แหมเมื่อสักครู่นี้ผู้จัดการคลื่นนะฮะให้ข้อมูลมาครับคุณยุทธากรสุนทรญาติบอกว่าตอนนี้ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เหลือ13ที่นั่งครับน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับต้องเร่งกันหน่อยครับผ เพราะว่าเราจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ครับ
1: นะครับ

0: เป็นปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะ
1: จ
0: ะเต็มขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะต้องรอรุ่นต่อไป
1: ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะรุ่นที่3อย่างเดียวเพราะรุ่น1รุ่น2เนี่ยเขาจะมารับน้องด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกาะแพ็คกันแน่นเนี่ยโอ้ภูมิภาคอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะฮะแต่ละนะแต่ละธุรกิจนะครับยิ่งอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเมียนมาเพิ่งมาเยี่ยมมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าการค้าการลงทุนของ2ประเทศเนี่ยจะเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างกันขึ้นไปอีกนี่เป็นโอกาสนักลงทุนเราเลยนะครับ
0: ครับวันนี้มีรายงานข่าวถึงการเสียชีวิตของอดีตข้าราชการและนักการเมือง
1: ครับ
0: คนรุ่นเก่าน่าจะรู้จักกันนะคุณประมวลรุจนะเสรีในทางการเมืองนี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะ
1: ครับ
0: ส่วนในทางราชการนี่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่หลายจังหวัดแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบในวัย87ปีก็เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้นะก่อนจะพระราชทานเพลิงศพวันที่19สิงหาคมที่วัดชลประทานลังสลิดนะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรุจนะเสรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตที่ปรึกษากรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรี
1: ครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบัน
1: คือพ่อเป็นมาก่อนก็คือคุณประมวลตอนที่ลูกเป็นอยู่
0: ลูกเป็นอยู่ขณะนี้เลย
1: อ๋อฮะครับครับ
0: นะฮะลูกเป็นอยู่ในขณะนี้เลยประวัติเนี่ยคุณประมวลเนี่ยเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2482โอ้โหเกิดก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ
1: ครับ
0: ที่ตำบลแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็สมรสกับภรรยาคุณวันเพ็ญรุจนะเสรีมีบุตรธิดารวม3คนตัวคุณประมวลนี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสิงห์แดง
1: สิงห์แดงครับ
0: อีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือสำคัญและมีชื่อเสียงก็คือหนังสือเรื่องพระราชอำนาจนะเส้นทางการทำงานคุณประมวลรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองต่อมาก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่มีคุณทักษิณตอนนั้นยังเป็นพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยรักไทยแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรต่อมาในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยระหว่าง2548ถึง2550เมื่อนายสนอเทียนทองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยเริ่มมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกับนายทักษิณชินวัตรทำให้นายประมวลรุจนะเสรีซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสนอเทียนทองนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ตีจากคุณทักษิณ
1: ครับ
0: พร้อมกับได้เขียนหนังสือออกมาจำนวน2เล่มซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางได้แก่หนังสือเรื่องการใช้อำนาจเป็นธรรมการใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์เล่มหนึ่งและอีกเล่มหนึ่งชื่อหนังสือก็คือเรื่องพระราชอำนาจโดยเฉพาะหนังสือชื่อพระราชอำนาจนั้นเนี่ยหม่อมหลวงปีมาลากุลณอยุธยาได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภู

0: ูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาแจ้งกับนายประมวลรุจนะเสรีว่า
1: ครับ
0: เมื่อได้ทอดพระเนตรหนังสือดังกล่าวแล้วทรงมีพระราชดำรัสว่าเราอ่านแล้วเราชอบมากเขียนได้ดีเขียนได้ถูกต้อง
1: โอ้โหแล้วคนเขียนนะพี่ไพศาลโอ้ใจพองมากเลยนะครับอย่างเงี้ย
0: กระทั่งเกิดการชุมนุมขับไล่คุณทักษิณชินวัตรณท้องสนามหลวงในปี2549ในนามกลุ่มพันธมิตรเนี่ยของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรุจนะเสรีเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตผู้ที่เคยร่วมงานการเมืองคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีปราศัยเคียงคู่กับนายสนอเทียนทองซึ่งก็เคยร่วมงานการเมืองในพรรคไทยรักไทยกับคุณทักษิณเนี่ย
1: ครับ
0: สองคนเนี่ยเป็นคนที่ถอยออกมาแล้วก็มาขึ้นเวทีโจมตีคุณทักษิณด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยคุณประมวลรัชนาเสรีท่านเนี่ยนะฮะได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาราษฎร์พรรคประชาราษฎร์นี่ก็น่าจะเป็นพรรคของคุณเนี่ยใช่ไหมคุณสนอเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณวัฒนาสวัสดิ์เหมอะไรพวกนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาดึงคุณสนอมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณประมวลเขาตามคุณสนอมาทว่าในช่วงกลางปี2550ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาราษฎร์เพื่อออกมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยตนเองโดยในขณะนั้นมีกระแสข่าวว่าอาจไปร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์หากไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองตนเองได้สำเร็จแต่ต่อมาเนี่ยคุณประมวลรุจนะเสรีก็ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่าพรรคประชามติและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าเขาเข้าใจว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: พรรคประชามติหลังจากนั้นเนี่ยไม่ก็หลังจากนั้นมีเลือกตั้งมาเป็นลำดับก็คุณประมวลก็ไม่ค่อยก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนในสภาได้ก็บทบาทก็เริ่ม
1: บทบาทลดลงไป
0: เงียบหายไป
1: ครับ
0: นะจนวันเนี้ยผมก็ไม่ได้ติดตามนะว่าท่านหลังจากการเมืองไม่ค่อยจะมีสปอตไลท์ไปส่องแล้วท่านไปทำอะไรยังไงก็จนกระทั่งวันนี้ก็ทราบว่าท่านก็
1: ถึงแค่อสัญญกรรม
0: อสัญญกรรมครับสงบครับ
1: ก็เรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็พระราชอำนาจนะฮะอีกเล่มหนึ่งที่เขียนแล้วก็เห็นว่าได้รับคำชื่นชมแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะพี่เวสารที่จะมุ่งมาทางฝ่ายปกครองฮะเป็นประหลัดอย่างเงี้ยได้อำเภอในฝันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุณประมวลรจนะเสรีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้คุณขันชัยบุญปานเป็นผู
0: ้
1: เขียนคำนำเสนอนะฮะก็อธิบายบอกอย่างนี้เลยนะฮะคุณประมวลเนี่ยบอกว่าตลอดถึงปีของการเขียนหนังสือผู้เขียนมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดอย่างใดกระทบกระแทกต่อชีวิตต่อองค์กรอย่างไรก็สะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวต่อการวิจารณ์การตำหนิมุ่งจะใช้เวทีแห่งนี้เสนอข้อพิจารณาแนวทางปัญหาและความคิดความอ่านความตั้งใจที่จะสร้างในอำเภอในฝันที่อยากเห็นเป็นในอำเภอที่ดีของบ้านเมืองครับในอำเภอในฝันเนี่ยไม่ใช่หนังสือลายแทงของปลัดอำเภอในอำเภอหรือว่าข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแต่ว่าเป็นลายแทงของความเจริญงอกงามของชีวิตในหน้าที่การงานควรแก่อัตภาพราษฎรที่จะได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างถูกต้องเที่ยงตรงเที่ยงธรรมลายแทงที่ว่านี้นี่แหละฮะที่คุณประมวลเขียนออกมาครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้สำหรับคนที่เรียนรัฐศาสตร์ครับเปิดดูแล้วนะฮะเส้นทางของนายอำเภอเป็นยังไงฮะเติบโตสุดท้ายปลายทางก็เนี่ยฮะเพราะว่าคนเขียนเองก็ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการของชีวิตด้วยนะฮะเพียงแต่สุดท้ายได้แค่อธิบดีกรมการปกครองไม่ขึ้นถึงปลัดใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ขึ้นถึงประหลัด
1: ครับ
0: ครับก็สูงสุดแค่อธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับเอาจริงๆปลายทางเนี่ยมหาดไทยเนี่ยแบบถึงอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็อีกก้าวเดียวนะพี่ไพศาลนะ
0: ใช
1: ่ถ้าคมนาคมก็คือใครมาเป็นรัฐมนตรีทางหลวงฮะโอกาสสูงมากได้ขึ้นเป็นปลัดฮะแล้วก็ครม.เมื่ออังคารที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละครับเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ50เองอะครับ
0: ก็หมายถึงว่าอีก10ปี
1: ครั ับอยู่ตำแหน่ง

0: ประหลัดอีก10ปีครับ
1: แต่ว่าเขาให้อยู่ได้4ปีวาระใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องต่อเอา
0: ต่อเอาครับใช่คร
1: ับต่อได้2ครั้ง
0: โอ้เดี๋ยวนี้ในยุคของภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยข้าราชการที่ไฟแรงอาวุโสก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าความรู้ความสามารถน่าจะมาแล้วเปล่าคุณอันสิทธิ์เองก็อายุแค่เท่าไหร่เองครับ54 55หรือเปล่าพี่ไพศาล
1: ก็ตอนที่ขึ้นก็น่าจะประมาณสัก53
0: ครับ
1: ตอนที่ขึ้นอายุราชการ7ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คงจะเหลือไม่ถึงแล้วเพราะเป็นมาหลายปีแล้ว
0: ครับปลัดคมนาคมก็50ก็โอ้โหเกือบ10ปี
1: เกือบ10ปี
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะคุณสำรัน
1: หกปี
0: มาอีก6ปีเห็นไหมฮะก็เป็นรัชกาลยุคใหม่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลที่ครม.เห็นชอบไปเมื่อวานเนี้ยนะฮะก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการตรึงอัตราข้าราชการชะลอการบรรจุแล้วก็จะมีการทยอยยกเลิกนะฮะงานที่มันซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็งานที่มันไม่มีความจำเป็นณเวลานี้แล้วฮะเพื่อประหยัดงบประมาณเพราะว่าภาระงบประมาณด้านอัตราเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยมันพุ่งสูงมากเลยครับ
1: ใช
0: ่ก็กรอบที่ออกมาก็คือจะค่อยๆทยอยยกเลิกการ
1: ประ
0: จุ
1: เป้าหมายแล้วเจ้าหมายนี่นะปี75
0: ปี75ครับเกษียณแล้วไม่เอาตำแหน่งราชการเนี้ยมาทดเทยมาชดเชยเกษียณไปทุกปีทุกปีทุกปีจนยุบเลิกไปเองอะครับประมาณ11ประเภทงานครับวันนี้ที่มีการอธิบายกันนะฮะ11สายงานสนับสนุนที่จะทยอยยุบตำแหน่งเมื่อว่างนะฮะจากการเกษียณก็คือเนี่ยอย่าง30กันยายนเนี่ยเกษียณปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีตำแหน่งมาทดแทนก็คือให้พ้นไปเลยนะฮะตำแหน่งนี้ก็ว่างไปนะครับส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ได้ยุบทิ้งนะฮะก็ยังทำงานต่อไปตอนนี้ครับและเมื่อใดที่ท่านเกษียณหรือว่าพ้นจากราชการไปก็จะค่อยๆ ยุบตำแหน่งที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่
1: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลย
0: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลยนะครับ11สายงานเนี่ยมีกรอบตำแหน่งทั้งหมดนะครับ 15,715 อัตราตอนเนี้ยนะฮะมีผู้ครองตำแหน่งอยู่ 13,505 อัตราก็ 13,000 เนี่ยถ้าเกษียณไปยังไงก็ไม่มีอัตรามาเพิ่มแล้วครับก็มีตารางเปรียบเทียบนะครับสายงานมีอะไรบ้างนะฮะที่เขาจะมีการยุบเลิกไปแต่ว่าจะค่อยๆทยอยยุบเลิกไปนี่นะครับ
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานธุรการกรอบตำแหน่งหรือว่ากรอบอัตรามีอยู่ 14,417 อัตราตอนนี้มีคนคลองอยู่นะฮะ 12,406 ก็ค่อยๆลดลงไป
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาครับ490อัตรามีคนคลองอยู่ตอนนี้450ก็โสดเดี๋ยวนี้ดิสรัปไปหมดแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนฮะพี่ไพศาลครับบรรณลักษ์อีกอย่างเงี้ยมีกรอบอัตราอยู่218มีคนคลองอยู่191ในช่างศิลป์เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดแล้วครับมีกรอบอัตราอยู่152มีคนคลองอยู่124ครับ
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานสื่อสาร83อัตรามีคนคลองอยู่62ในช่างขุดลอกอย่างเงี้ย79เนี่ยมีคนคลองอยู่43ช่างภาพนะครับกรอบอัตราอยู่74ตำแหน่งมีคนคลองอยู่67เจ้าพนักงาน

ห้องสมุดนะฮะกรอบอัตราอยู่71มีคนคลองอยู่57ช่างพิมพ์อย่างเงี้ยยังมีอยู่ฮะกรอบอัตรานี้68นะฮะมีคนคลองอยู่55ครับแล้วก็เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลองอัตราอยู่50

0: แล้วก็ถ้าเกิดจะเอามาทดแทนนะฮะตำแหน่งที่มันยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยจัดจ้างในรูปแบบอื่นครับอาจจะไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้วฮะ
1: ก็ไม่นะไม่รู้จะจัดงบประมาณมาจ่ายยังไงกันไหว
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่จะเสียภาษีก็น้อยลงไปด้วยนะ
0: ครับ
1: นะอีกวงการหนึ่งที่ก็คนก็ล้นตลาดนะ
0: ครับ
1: ก็คือมหาวิทยาลัยอาจารย์รัฐกรคิดการซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างนี้ไม่ได้ทุกมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยมหาวิทยาลัยมีรายได้หลักมาจากค่าเทอมนักศึกษาภาคปกติในอดีตมีที่นั่งเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ปัจจุบันที่นั่งในมหาวิทยาลัยกลับเหลือเฟือในบางสาขาขณะที่ปริมาณเด็กและงบประมาณจากภาครัฐกลับลดลงจนมหาวิทยาลัยต้องหารายได้เองเพิ่มขึ้นนะแต่ปัญหาที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือภาวะสวนทางของสาขาวิชาซึ่งสาขาที่ประเทศต้องการคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์กลับมีผู้เรียนลดลงสวนทางกับบางสาขาด้านสังคมกลับได้รับความนิยมสูงขึ้นเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬานะนอกจากนี้ยังรวมถึงสาขาครุศาสตร์แม้ตลาดแรงงานจะประสบปัญหาครูเกินความต้องการแต่ผู้เรียนยังคงเข้ามาเรียนอย่างไม่ขาดสายค่านิยมการเรียนครูโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540คนที่ทำงานเอกชนรายได้สูงกลับต้องตกงานแต่งานราชการอย่างครูกลับมั่นคงมีสวัสดิการดูแลไปถึงพ่อแม่ค่านิยมนี้จึงถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นแม้ทุกคนจะรู้ว่าโอกาสสอบบรรจุครูในปัจจุบันจะลดน้อยลงเนื่องจากมีการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ยังบอกว่าการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่มีการบูรณาการกันหลายหลักสูตรรวมถึงการตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยทำงานและวัยสูงอายุและย่อยหลักสูตรซอยรายวิชาให้สั้นลงเรียนแล้วนำไปใช้ทำงานได้ทันทีพร้อมระบบธนาคารหน่วยกริชให้ผู้เรียนสะสมเพื่อขอรับปริญญาได้ในอนาคตนะเรียนเทอมหนึ่งก่อนแล้วก็หยุดไป2ปีมาต่อเทอม2หยุด3ปีมาต่อเทอม3
0: ครับ
1: 20ปีเรียนจบรวมประมวลแล้วก็มาขอใบวุฒิบัตรเอาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนผลสำรวจพบว่าเด็กมัธยมต้องการเรียนแบบวันออนไซต์นะในขณะที่กลุ่มคนทำงานและศิษย์เก่าปฏิเสธการเข้าห้องเรียนและเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือไฮบริดซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและตามความต้องการผู้เรียนด้วยอีกโจทย์หนึ่งคือภาวะอาจารย์เกินอัตรานะ
0: ครับ
1: เป็นผลผลิตมาจากการรับอาจารย์จำนวนมากในช่วงปี2550ที่ยังมีผู้เรียนในมหาวิทยาลัยจำนวนมากเมื่อเด็กลดลงอาจารย์ไม่สามารถเกลี่ยข้ามสาขาหรือให้ออกจากงานได
0: ้ Oh-ho.
1: ทางออกจึงต้องใช้การบริหารเชิงโครงสร้าง
0: ครับ
1: โดยชะลอการทดแทนเมื่อมีผู้เกษียณจะไม่รับเพิ่มในสาขาที่มีผู้เรียนน้อยรวมถึงในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีอย่างน้อย5คน
0: ครับ
1: และในส่วนของบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย3คนสิ่งนี้เป็นเกณฑ์บังคับแต่บางหลักสูตรที่ไม่สามารถหาอาจารย์ได้จะใช้วิธีการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างรายชั่วโมงในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อการพึ่งพาภาคเอกชนหรือการพึ่งพาภาคเอกชนอาศัยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปี65ที่สามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจับมือกับอู่เชิดชัยในหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นำนักศึกษาเป็น

0: เรียนและฝึกงานในสถานที่จริงและได้นำบุคลากรของเอกชนมาสอนให้กับนักศึกษาอีกด้วยนอกจากนี้ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทยในยุคนี้ไม่ใช่แก้การแย่งชิงเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต่อไปแต่คือการเปลี่ยนผ่านสถาบันไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการผนึกกำลังกับภาคเอกชนเพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงคือถ้าเฉพาะรับเฉพาะเด็กม .6 มาทำปริญญาตรีไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: เป็นคุณณรงค์อย่างผมนี่ก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา
1: ครับ
0: เขาจะต้องหาทางจัดหลักสูตรอะไรมาให้จูงใจและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผมกับคุณณรงค์ให้เราเสียตังค์ไปเรียนกับเขา
1: ครับครับ
0: คุณว่างั้นนะ
1: ครับโอ้ก็คนเกิดน้อยจริงๆคนแต่งงานกันน้อยมากพี่เบสารแม้ว่ามีคู่ครองแล้วบางคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกนะฮะมีขอคนเดียวนะครับก็ทำให้บางทีเนี่ยสาขาวิชาบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยดังๆยุบเลิกนะครับแต่ว่าบรรดาครูที่บรรจุกันไปแล้วเนี่ยกองกันเต็มไปหมดนะฮะจะต้องทำยังไงขนาดกระทรวงศึกษาธิการกับอว.เดี๋ยวนี้ที่เขาออกมานะพี่เบสารเราต้องการเรียนวิชาเนี้ยของมหาวิทยาลัยกอแต่อีกวิชาหนึ่งเราอยากเรียนมากเลยแต่ว่าอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาหน่วยกิจตรงนี้นะมาประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าได้ครบเกรดได้ปริญญาฮะเขาเอื้อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกจนถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออเพื่อจะจูงใจคนเรียนฮะแล้วก็วันนี้ฮะในโอกาสวันแม่ครับทางหอการค้าไทยเขาออกมาแถลงเหมือนกันพี่เบสาร
0: ครับ
1: เรื่องของวิกฤตคนรุ่นใหม่เมินมีลูกนี่แหละครับอนาคตแย่เลยนะประเทศไทยถ้าอัตราการเกิดกับอัตราการเสียชีวิตมันยังไม่บาลานซ์กันแบบนี้นะครับเขาเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่นะก็คาดว่าจะมีเงินสรพัดประมาณสัก 11,139 ล้านก็ถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ7ปีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี68เนี่ยขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้นเองถ้าหากไม่มีสถานการณ์สงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยแล้วก็น้ำมันแพงเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะคล่องมากกว่านี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยครับส่วนการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายวันแม่นะประชาชนส่วนใหญ่ 40.9% บอกว่าจะไม่ซื้อของขวัญให้แม่นะฮะ 20.7% ซื้อทางออนไลน์นะครับแล้วก็ 20% ซื้อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ 18.4% ซื้อสินค้าออฟไลน์ครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออันดับหนึ่งก็คือโปรโมชั่นรองลงมาก็คือคุณภาพของสินค้าราคาถูกและความน่าเชื่อถือของขวัญยอดนิยมที่ซื้อให้แม่มากที่สุดก็คือพวงมาลัยและดอกไม้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายวิตามินยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนึ่งห่มนะฮะมีสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยมีเงินสดหรือทองคำนี่โอ้มาล้างท้ายเลยครับที่จะซื้อให้คุณแม่นะฮะเพราะว่าทองยังขึ้นไม่หยุดอยู่ครับ
0: ยังขึ้นอยู่
1: ใช่ครับ
0: ย
1: ังขึ้นไม่หยุดฮะมาดูผลสำรวจประชากรครับของหอการค้าไทยนะฮะเขาพบว่าเจนซีเนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 26.5% เจนวายเนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 53.2%รวมถึงยังไม่แน่ใจเลยว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจนะครับจะมีบุตรไหมนะฮะเจนซีเนี่ย 45.6% บอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็อยู่ระหว่างตัดสินใจส่วนเจนวายเนี่ยนะครับ 26.8% โดยเงื่อนไขหรือว่าแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนใจมีบุตรคืออะไรครับต้องมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มากขึ้น 25.4% ได้รับเงินอุดหนุนเงินสนับสนุนบุตรจากภาครัฐ23.4% ถ้ามีตรงเนี้ยผมพร้อมจะมีบุตรได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรสหรือว่าครอบครัวมากขึ้นถ้าได้รับการซับซิไดตรงเนี้ย 16.5% ผมพร้อมจะมีลูกมาตรการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับบุตร 13.4% ฮะถ้ามีตรงนี้ผมก็จะมีให้หรือมีสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่เข้าถึงง่ายและราคาไม่แพงถ้ามีตรงนี้ให้ 12.6% ผมจะมีให้แล้วก็นโยบายลาคลอดหรือว่าลาเลี้ยงดูบุตรที่ยืดหยุ่นได้ 8.7% ที่สำคัญครับไม่เคยมีประเทศใดทำสำเร็จในการจูงใจให้มีลูกผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีเลยอันนี้ทางอาจารย์ธนวัฒน์เขาทิ้งท้ายไว้ครับแต่เนี่ยก็คือ
0: แสดงว่าไม่จูงใจพอ
1: มันไม่จูงใจพอฮะแต่ว่าสิ่งที่อธิบายมาหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยฮะอันนี้คือแรงจูงใจที่เขาอาจจะตัดสินใจถ้ามีมาตรการต่างๆนี้ออกมาครับพี่เบ

0: สารอาจารย์ธนวัฒน์ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่มหอการค้าไทยกังวลครับก็คือจำนวนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีประชากรติดลบฮะอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตไปแล้วครับทำให้ประชากรไทยจะหายไปนะครับพี่เบสารปีละ 400,000 คนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในระยะยาวประชากรไทยจะมีจำนวนลดลงจากปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่67ล้านคนอาจจะเหลือ50ล้านคนในช่วง20ปีข้างหน้าในเชิงนโยบายเขาจะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าประเทศต่างๆจะเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งไทยใกล้จะเข้าสู่ซุปเปอร์สังคมสูงวัยแล้วครับก็คือมีประชากรมากกว่า 20% ก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่โชคดีครับที่ตอนนี้มันมี AI เข้ามาทำให้อาจจะชดเชยกำลังแรงงานที่หายไปได้แต่ในช่วง20ปีข้างหน้าครับแรงงานของเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะน่าห่วงก็ตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก38ล้านคนโดยประมาณเท่ากับอะไรครับกำลังซื้อของคนไทยในประเทศและแรงงานที่หาเงินเข้าประเทศมันยังคงเส้นคงวาอยู่ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้น่ากังวลครับแต่มันตึงตัวเป๊ะเลยไงครับพี่เบสาร
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดหลังจาก20ปีไปอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ
1: น่าจะวุ่น
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ยางระเบิดก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามมาก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบนะครับนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่แหละนะอุบัติเหตุมันเสี้ยววินาทีนะพี่รถพยาบาลเนี่ยเขารีบอยู่แล้วแหละเพราะว่านาทีชีวิตคนบนนั้นน่ะเขาก็ต้องรีบไอ้ฝั่งนู้นก็โหยางมันระเบิดมันจังหวะดวงนะพุ่งมาประสานงานกันพอดีครับ
1: ครับ
3: อ่ะจะได้ช่วงแรกได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มาสวัสดีอีกครั้งนะครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
4: สวัสดีครับ
3: มานะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะพี่นะนะ
4: ครับ
3: วันนี้อาจจะวันหยุดนะครับก็หลายท่านอาจจะไปทานคงทานข้าวกับครอบครัวกันอยู่นะฮะพี่ปุญญวัฒน์นี่นะครับแหมมาประจำจากอุบลจำได้อยู่แล้วนะครับพี่นฤทธิ์กู๊ดมอร์นิ่งดีเจมานะครับพี่นฤทธิ์นี่อยู่ยูทาห์นะที่อเมริกานะพี่บอย
4: โอ้รัฐยูทาห์นะครับ
3: เออนะครับพี่วุฒิบอกว่ามีโดนถ่ายรัชดาตอน 4 ทุ่ม
4: อันนี้
3: กรณีที่เหมือนเคสพี่บอยหรือเปล่านะครับ
4: โดนถ่ายยังไงอ่ะหมายถึงว่าแล้วไปร้องเรียนก็มีหนังสือจากขนส่งส่งมาไหมพี
3: ่พี่วุฒิบอกหน่อยนะพี่วุฒิพระไทยพระแท้พี่โจรามยองบอกว่าถ้ารถควันดำก็โดนถ่ายรูปร้องเรียนเสียค่าปรับบ่อยๆพี่บอยเออ
4: แต่นี่ไฟเลี้ยวไม่ติดเหมือนกับว่าเลี้ยวไม่เปิดไฟหรือว่าเปิดแล้วไฟเสียอะไรอย่างเงี้ยคุณฟัง
3: เออนะก็เดี๋ยวตรวจสอบกันนะ
4: ไม่ได้รถควันดำแล้วรถสาธารณะไหมอาจต้องถามอีกนิดนึงแท็กซี่ไหมรถเมย์ไหม
3: เขาเป็นพวกไอ้พวกอะไรนั่นอ่ะสิบลงสิบล้อพวกนั้นอ่ะนะเพราะเขาตั้งด่านแล้วโดนนี่ใช่ไหมนะครับพี่สอนบอกชอบคุณอ่านข่าวสนุกดีค่ะโอ้ยขอบพระคุณ
4: ขอบคุณครับ
3: นะฮะพี่ไทเกอร์บอกเขาตบหยอกกันเหรอหน้าหันเลยนะในคลิปนี่แบบฟังไปตำรวจหน้าหันเลยนะฮะ
4: ถ้าจะคอหักอ่ะ
3: ครับผมพี่แววสวัสดีวันแม่ค่ะสองหนุ่มเช่นกันนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: นะฮะพี่ธนกรพี่วัฒนศักดิ์นะฮะ

0: ทักทายเราเข้ามาพี่วันนี้นะครับสวัสดีวันแม่เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: พี่ศรีวัยพี่ศาสิมาพี่รัตยานะครับมา
1: สวัสดีทุกท่าน
0: น
1: ะครับ
0: เบื้องต้นเอาเท่านี้เดี๋ยวไล่กันต่อไปนะทักทายกันมาได้นะครับทุกท่านเลยนะฮะเรานั่งอ่านกันอยู่พี่ปูกัญญารัตน์ก็ยังฟังอีกเหรอตีห้าก็ฟังกลางคืนก็ยังฟังอีกเหรอไม่หลับไม่นอนนะพี่ปูนะนะครับสวัสดีพี่ปูด้วย
1: น้องทำไมดูเมสเซจแบบพี่ปูส่งข้อความมาตั้งแต่ตีห้ามาขอยืมเงินแล้วไม่ได้ตอบข้อความเขาหรือเปล่าเขามาทวง
0: โอ้ยคนฟังขึ้นเราในเศรษฐีไม่มีเรายืมเงินเศรษฐีทั้งนั้นเศรษฐีมาฟังข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันลงใต้ไปก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังมหานครรอบทิศพาไปใต้ก่อนวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านแกงใต้คนแวะเขาชื่อนี้นะคุณผู้ฟังร้านแกงใต้คนแวะ
0: ครับ
1: หมูแมวห้ามแวะนะ
0: ห้าม
1: เป็นร้านชื่อดังในตัวเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีเอาไม่ใช่ภาคใต้คุณผู้ฟังมันน่าแปลกเลย
0: แต่ร้านอาหารใต้
1: ร้านอาหารใต้แล้วก็มีเรื่องพาไปใต้โอ้ใต้ฟ้าแล้วกันเน
0: าะใต้กรุงเทพ
1: สุดท้ายร้านอาหารอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะที่ว่าร้านแกงใต้คนแวะนะครับหลังเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยจำนวนมากเลยเดินทางมารับประทานข้าวแกงรสชาติปักใต้ฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2569โดยทางร้านแจกกินไม่อั้นกินกี่จานก็กินได้โอ้โหนี่ดูคิวยาวเลยนะทั้งพี่วินลูกเด็กเล็กแดงเพียบเลยซึ่งโกเบ้งนะฮะเป็นเจ้าของร้านอายุ60ปีแล้วบอกว่าร้านแกงใต้คนแวะเนี่ยเปิดให้บริการข้าวแกงฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยทุกปีทางร้านก็จะเปิดให้ลูกค้ากินฟรีติดต่อกันมาเข้าสู่ปีที่5แล้วปีที่6เจอเรา2คนแน่ดงบอยไปแน่โดยโกยเบ้นบอกว่าทางตัวเขาและครอบครัวเนี่ยพร้อมใจกันทำอาหารและข้าวราดแกงตามปกติโดยให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปเนี่ยมารับประทานอาหารฟรีสำหรับเมนูอาหารพื้นบ้านภาคใต้นะจะมีให้เลือกเลยรวมกว่า40รายการนะโด้งทุกวันก็พิเศษคือจะให้รับประทานฟรีในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแล้วก็11นาฬิกาถึง13นาฬิกาอีก1รอบคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันโดยจะให้บริการแบบบุฟเฟ่ด้วยนะส่วนใครที่ต้องการจะนำกลับไปทานกับครอบครัวก็สามารถทำได้คิดดูสิคุณบ้านกินอิ่มแล้วยังขนกลับได้อ่ะหาที่ไหนได้
0: อันนี้เฉพาะวันแม่ใช่ไหมพี่เป็นแบบว่า
1: เฉพาะวันนี้ก็บอกแล้วเนี่ยปีที่5เราเพิ่งรู้พอปีที่6เรารู้แล้วเราไปแน่ไปนะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันนั้นให้กินฟรีนะฮะที่บุรีรัมย์นี่รักษาเปิดคลินิกรักษาฟรีในวันแม่เหมือนกัน
1: โอ้โห
0: นะก็ใครที่ไม่สบายพอดีคือคงไม่มีใครอยากใช้บริการเท่าไหร่แต่ว่าใครที่ไม่สบายพอดีนะครับนี่ฮะคุณหมอสนธยานะครับเป็นเจ้าของคลินิกใจบุญนะฮะวันนี้เปิดรักษาฟรีเลยในวันแม่คือที่นี่ก็จะทุกปีนะวันแม่กับวันพ่อเนี่ยนะครับรวมไปถึงวันสมเด็จย่านะครับนะก็จะเปิดให้รักษาฟรีนะครับก็รักษาผู้คนมาแล้วเนี่ย 30,000 กว่าคนนะครับก็ขอเป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมนะฮะโอ้คุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์เป็นอดีตแพทย์นะครับประจำโรงพยาบาลศูนย์ที่บุรีรัมย์นะก็เปิดคลินิกอยู่นะครับชื่อว่าคลินิกหมอสนธยาวันนี้เช่นเคยครับตรวจรับรักษาฟรีเลยคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะอย่างน้อยก็ไปตรวจรักษาสุขภาพกันนะก็เขาบอกว่าทำอย่างนี้มาเนี่ยเป็นปีที่31แล้วพี่นะคร
1: ับ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ได้โอกาสนะครับที่มารักษาในวันนี้เนาะก็บรรยากาศก็เลยคึกคักเลยครับแน่นคลินิกเลยนะนะก็มีนะครับทีมแพทย์มีพยาบาลเนี่ยมาช่วยกันด้วยนะนะครับใครที่แบบออกเวรแล้วก็เนี่ยอยากจะมาร่วมเหมือนกับก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะฮะในการตรวจรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะนอกจากนี้ที่นี่เนี่ยเขายังมีตั้งโรงทานนะพี่มีเชิญหมอนวดมานะครับบริการนวดเพื่อสุขภาพมีตัดผมนะครับให้กับนะไม่ว่าจะเด็กให้กับผู้ได้โอกาสต่างๆเนี่ยตัดผมฟรีมีวาดภาพเหมือนด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีมีความสุขนี่ตามคอนเซ็ปต์เลย

0: นะครับโอ้คุณหมอเนี่ยอายุ65แล้วนะปีนี้นะครับคุณบอกว่าตั้งใจจะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องไปถึงปี70เลยนะครับแล้วก็จะปิดกิจการแล้วพี่นะว
1: ่า
0: ร่างกายด้วยร่างกายคุณหมอบอกว่าก็คงจะสักปี70นี่ก็66 67แล้วก็คงจะอยากพักแล้วนะครับ
2: เพราะท่านเกษียณมาหลายปีแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ชื่นชมนะชื่นชมนะครับหมอคุณหมอสนธยานะครับที่บุรีรัมย์ครับ
2: ชื่อนี้จำไว้คร
0: ับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณฟังครับวันนี้คุณราชันบัวตรีนะฮะผอ.ส.บ.อ.3บ้านปู่ได้รับรายงานจากคุณยุทธพงษ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีเจ้าที่พิทักษ์ป่า3นายนะครับเป็นเจ้าที่บรรจุใหม่2นายและเจ้าที่ชำนาญพื้นที่1นายออกล่าตระเวนในป่าลึกบ้านปิล็อกที่เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบขุดแร่ทองคำได้ขาดการติดต่อสูญหายไปเนื่องจากมีฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนมา5วันแล้วโอ้โห5วันคุณฟังฝนตกหลังทราบเรื่องเนี่ยคุณราชานก็รายงานให้นายอัธพลเจริญชังษาที่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ประสานทหารหน่วยฉกลาดย่าพลร.9ตำรวจตะเวนชายแดน135ตำรวจสภ.ทองผาภูมิฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิจากนั้นก็นำกำลังเจ้าที่เร่งเดินทางค้นหาท่ามกลางสายฝนที่ยังตกอยู่ตลอดเวลาคุณอัธพลก็ได้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบจากนั้นคุณสุชาติก็สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์บินร่วมสนับสนุนค้นหาพร้อมแสดงความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้รายงานให้ทราบโดยตลอดเวลาเออคุณฟังฮะก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะหาเจอนะก็ทั้ง3ท่านเนี่ยปลอดภัยดีซึ่งที่หายไปนานเพราะว่าเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับฝนมันตกแล้วมันทำให้ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เหมือนปกติที่ทำอยู่โอ้นะฮะเดี๋ยวสักครู่แล้วผมดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าที่เนี่ยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมนะรวมทั้งส่งกำลังร่วมทั้งอุทยานทหารตำรวจฝ่ายปกครองเดินเท้าปูพรมค้นหารวมทั้งการสับสนท่าอากาศอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ที่หายไปเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณไม่ไกลจากภูเขาที่มีการลอบขุดเจาะแร่ทองคำอยู่ห่างชายแดนไทยเมียนมาราว4กิโลเมตรต่อมาล่าสุดได้พบเจ้าที่ทั้ง3นายแล้วนะครับประกอบด้วยนายสมชายสันพัฒน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์นะฮะขิมพรีอายุ31ปีแล้วก็นายพาจือสังขระวิกูลอายุ29ปีทุกคนปลอดภัยดีและกำลังใจก็ยังดีเยี่ยมก่อนนำตัวทั้ง3คนไปตรวจสุขภาพที่ฐานปฏิบัติการตชด.บ้านปิล็อกที่เบื้องต้นก็บอกว่าคือทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางออกมาจากป่าแต่มันเกิดฝนตกหนักติดต่อมาหลายวันทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำในลำห้วยเนี่ยขยายกว้างและไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามได้จึงรอให้น้ำในห้วยลดระดับแล้วก็เดินข้ามออกมาโอ้ยินดีด้วยฮะทั้ง3คนปลอดภัยครับโด้ง
0: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอาอันดับ7นะครับโอ้ไปดูคนที่ทำงานที่อยู่ในความเสี่ยงนะครับเป็นคนงานรื้อป้ายหรือโครงเหล็กตามตึกหนึ่งเนี่ยนะครับก็วันนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับตกนั่งร้าน5เมตรลงมาอาการสาหัสนะฮะโอ้นะก็พี่ๆพวกนี้เนี่ยเขาจะนะเขาก็จะแบบเหมือนกับชีวิตอยู่บนความเสี่ยงนะในการทำงานแต่ละวันนะฮะ
2: อยู่เป็นเส้นได้เนาะ
0: จริงพี่นะครับไปรื้อป้ายโฆษณาโครงเหล็กข้างตึกนะครับที่เป็นแบบว่ารับโฆษณารับติดป้ายในต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ที่ศูนย์วิทยุนะครับของสภ.เมืองบุรีรัมย์นะครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนงานอายุ45ปีนะครับตกจากนั่งร้านลงมาประมาณ5เมตรตัวเนี่ยนะฮะกระแทกกับพื้นปูนแล้วก็ศีรษะนะครับมีเลือดไหลด้วยนะครับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังพอที่จะสื่อสารได้ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานนะครับบอกว่าระหว่างที่กำลังรื้อป้ายโฆษณาออกเนี่ยนะฮะที่บริเวณข้างตึกเนี่ยนะตัวพี่ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยกำลังใช้เครื่องมือตัดโครงเหล็ก กิดพลาดทั้งที่ทำทุกวันนะของพวกนี้มันก็มีพลาดกันได้นะครับก็คงจะลื่นหรือว่าเหยียบแล้วพลาดเนี่ยนะฮะเราไม่ได้มีเซฟตี้อะไรด้วยนะครับตัวมันตกลงมาเลยฮะร่างกระแทกพื้นเลยนะครับโอ้นะก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาจริงๆนะครับก็ฝากถึงพี่ๆแล้วกันนะฮะให้ดูแลตัวเองด้วยไอ้พวกที่คาดเซฟตี้อ่ะนะฮะบางที่ก็อาจจะไม่มีเนาะเพราะว่าด้วยความที่แบบทำอยู่ทุกวันด้วยความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยก็
2: ชะล่าใจ
0: ชะล่าใจด้วยนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ไปเปิดใจน้องเนเน่นะครับวันนี้เขารับได้ทานรางวัลลูกกตัญญูเจ้าตัวหมูกอดหอมแก้มบอกรักแม่ที่สุดน้องเนเน่ที่ไปร้องเพลงรายการอะไรนะรายการอะไรนะ
0: ของอเมริกา
2: ก็ทาเลนต์
0: อเมริกาก็ทาเลนต์ใช่ไหมครับ
2: เราเห็นผลงานนะร้องเพลงนะหลงเก่งจริงเด็กไทยคนนี
0: ้
2: นางสาวรัติการอํารอยหรือว่าน้องเนเน่รอยย่อนะฮะเปิดใจก่อนเข้ารับงานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ระบุว่ารักแม่ที่สุดสนิทกับแม่มากมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดแม้เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะคอยห่วงขณะนี้คุณแม่บอกว่าขอบคุณที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่ก่อนจะน้ำตาซึมด้วยความปลื้มใจซึ่งรายงานข่าวว่าวันนี้น้องเนเน่เนี่ยนะก็เป็นเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงและกระแส Talk of the Town จากไวรัลบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21สร้างไว้เล่าชื่อเสียงระดับโลกได้เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่ว่ากตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ประเภทนักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปากเกร็ดนะครับก็ต้องยินดีกับน้องเนเน่นะโด่งนะ
0: ครับผม
2: โด่งนี่นอกจากขอเงินแม่แล้วเคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจไหม
0: โอ้ยชีวิตมันก็ต้องมีบ้างพี่ใช่ไหม
2: เ
0: ราก็ต้องแต่ยังค่อยก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะถามอย่างเงี้ยพักดีกว่า
2: พักไปคู่กับ
3: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: มานะครับทักทายคุณผู้ฟังต่อสักนิดหนึ่งนะพี่วุฒิส่งมาต่อพี่บอยพี่วุฒิบอกว่าเคยโดนที่บอกว่ารัชดานะถ่ายไฟท้ายไม่ติดมีใบมาเสียค่าปรับที่รัชดา500อ่ะอันนี
13: ้อันนั้นคือลงตำรวจใช่ไหมพี่วุฒิบอกอีกนิดนึงว่าตำรวจใช่ไหม
12: ตำรวจ
13: ไม่ใช่ขนส่งใช่ไหม
12: เออนะครับ
13: อันนี้เป็นเอกสารที่ส่งมาจากขนส่งอ่ะคุณผู้ฟัง
12: นะพี่สุจินดาบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอยเลยเข้ามาดูไลฟ์สดไม่เห็นหน้าเลยค่ะ
13: วันนี้อยู่กับคุณแม่ขออภัยคุณผู้ฟัง
12: ครับนะพี่ประเสริฐบอกวันดีครับ2 DJ ครับพี่ณรงค์วุฒินะครับถึงวันแม่ก็คิดถึงแม่ทุกครั้งจากกัน20ปีแล้วโอ้ครับพี่นะคุณแม่รับรู้พี่คุณแม่รับรู้นะครับพี่จุ๊บแจงนะครับนะพี่สุนิสาพี่ปีเตอร์นะครับทักทายครบถ้วนนะครับมาลุยข่าวกันต่ออันดับ5
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
12: อันดับ5ที่อุบลนะครับพี่บอยนะฮะวันนี้มีหญิงสาวนะครับอายุ18นะครับไปร้องเพจดังที่จังหวัดอุบลนะผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปด้วยนะครับปรากฏว่าเธอบอกว่าอย่างนี้เธอเนี่ยโดนเพื่อนสนิทของแฟนนะข่มขืนแล้วพยายามฆ่าสลบแบบสลบตั้งแต่ช่วงค่ำมาจนถึงเที่ยงอีกวันนึงอ่ะตื่นมาเนี่ยอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าไม่เหลือเสื้อผ้าอะไรเลยไปแจ้งความมา2เดือนนะรู้ตัวตนบอกชื่อบอกอะไรตำรวจได้หมดนะครับที่อุบลนะเรื่องเงียบไม่เห็นดำเนินคดีให้เลยเออนะครับเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนะครับไปพบกับคุณเอ๋นะนามสมมุตินะอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เธอโดนเนี่ยตั้งแต่30พฤษภาคมนะผู้ต้องหาเนี่ยชื่อว่าเมธีอายุ24ปีเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนของเธอก็เข้ามาชักชวนให้เธอเนี่ยนะฮะไปเก็บเห็ดในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านก็ด้วยความคุ้นเคยกันนะครับเพื่อนแฟนเนี่ยก็รู้เคยเห็นหน้ากันอยู่ก็ไปด้วยกันกับนายเมธีปรากฏว่าพอไปถึงเถียงนาท้ายหมู่บ้านนะครับโอ้โหหนึ่งโทรศัพท์เธอก็แบตหมดนะวันนั้นพอดีนะก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์คือเอาไปแต่มันติดต่อใครไม่ได้ตอนนั้นนะฮะเธอบอกเธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว ตื่นมาอีกทีบ่ายของวันที่31
13: คร
12: ับ เธอเลยรู้สึกว่าเธอต้องถูกมอมยาแน่ๆเลยเพราะหลับไปตั้งแต่ค่ำไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรเลยฮะตื่นมาเนี่ยเสื้อผ้าถูกถอดออกหมดนะครับวางไว้อยู่ที่พื้นแล้วนายเมธีเพื่อนของแฟนเนี่ยก็หายไปด้วยนะฮะเธอเล่าอีกว่าเธอตั้งสติได้ก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่คอกวัวแถวๆนั้นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับตรวจร่างกาย
13: ใช่ฮะ
12: หลังจากนั้นนะครับเธอบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมาเล่นนั่งเล่นที่บ้านเป็นประจำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะนี่นะฮะนี่บอกนายเมธีคนนี้เนี่ยก็พอตั้งแต่คืนนั้นมาเวลามาที่บ้านเนี่ยก็จะพูดสองแง่สองงามกับเธอพูดจาแบบทะลึ่งตึงตังกับเธอ
13: แล้วผลตรวจร่างกายเป็นยังไงอ่ะ
12: ผลตรวจร่างกายนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาพักพื้นอยู่ที่บ้านก็มีตำรวจเนี่ยนะครับมาสอบปากคำ3ครั้งนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้รอผลตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลออกมาก่อนอ้าวนะครับนี่แหละนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นะเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุจะมีหลักฐานอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับ
13: แต่ว่าถูกล่วงละเมิดถูกไหม
12: ใช
13: ่โอ้นี่ถ้าผลตรวจร่างกายออกมาก็เรียบร้อยแหละถูกไหม
12: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเนี่ยมากระทุ้งอย่างนี้เนี่ยตำรวจจะดำเนินการเร่งให้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็2เดือนแล้วนะผลตรวจบางทีเราบอกต้องรอ1เดือนนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าผลจะออกเมื่อไหร่นะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: คุณฟังอันดับ4ไปที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายธีรยุทธแก้วสิงห์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากับทายาทผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมฝังดินซึ่งมีผู้เสียชีวิต5คนเป็นพี่น้องชาวรัสเซีย2ท่านแล้วก็สมาชิกครอบครัวชาวไทยอีก3คนในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ห้วยใหญ่นะครับซึ่งโครงการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดชลบุรีแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีภายใต้ภารกิจคุ้มครองสิทธิบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหายโดยมอบเงินเยียวยาก็รายละถ้า5รายเนี่ยรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทครับ
12: ผม
11: มหานครรอบทิศอันดับ3
12: อ๋อเจอตัวแล้วนะครับพี่สสที่บอกว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับล่าสุดคุณชัยชนะเดชเดโชครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้กล่าวถึงข่าวที่เกิดขึ้นนะครับคุณชัยชนะบอกว่าตนไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรอีกทั้งตนเนี่ยสนิทกับรองผู้กำกับมีความเคารพสนิทสนมกันเจอหน้าก็พบการพูดคุยกันตามปกติไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรก็ต้องให้คนที่ให้ข่าวปล่อยข่าวเนี่ยออกมาพูดนะฮะข่าวเนี่ยค่อนข้างแรงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวันที่11สิงหาเนี่ยก็ยังเจอกันตอนไปงานเผาศพรองผู้กำกับก็มาทักทายถ่ายรูปกับครอบครัวด้วยกันเพราะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วทำไมมันมีภาพอะไรออกมาแบบนั้นนะฮะเป็นภาพจริงหรือภาพอะไรออกมาเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่บอยฮะ
11: มหานครรอบทิศอันดับ2
13: เขาบอกว่าเจอโกงอีกนะครับสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64โยงผู้กระทำความผิดปี68แก้คะแนนผู้เข้าสอบปปช.ก็มีมติรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษแล้วโอ้มันยังมีต่อเนื่องนะนี่ถ้าเกิดเราย้อนไปเรื่อยๆไม่เจอเยอะมากกว่านี้หรอคุณผู้ฟัง
12: อืมโอ้ที่64เหรอพี
13: ่จากข่าวเนี่ยของข่าวสดออนไลน์เนี่ย
12: ครับผม64ก็ต้องละย้อย60 P5 เผลอเจอทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
13: นั่นน่ะสิคุณผู้ฟังฮะแล้วคือเห็นข่าวไว้หลังจากนั้นพอคนที่เขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทุจริตหรือไม่อยู่ในข่ายที่ต้องไม่ได้รับการขึ้นตำแหน่งลำดับเขาปรับขึ้นมาแบบฮวบเลยนะขึ้นมาเด้งขึ้นมาต้นๆกันเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดนะครับ
12: อืม
13: นั่นแหละ

0: เสือมหานคร
1: รอดทิศอันดับหนึ่ง
0: อ่ะอีกสักข่าวเตือนภัยกันแล้วกันนะครับตอนนี้แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์นะครับออกอารวาสนะฮะตำรวจเขาไปจับเป็นพวกกัมพูชานะครับตะเวนส่งข้ามกลับไปขายชายแดนเขาจะเลือกเฉพาะรุ่นฮิตนะฮะหนึ่งในนั้นก็มี Honda PCX นะใครขับ Honda PCX อยู่ก็ระวังนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนใบสั่งมาจากทางนู้นว่าเน้นยี่ห้อนี้พี่ Honda PCX
2: พวกนี้จะไปนิยมใช่ไหมใบสั่งมา
0: ใช่ก็จะขายเนี่ยราคาประมาณ 110,000 นะครับนะก็อาจจะ 10,000 10,000 ถึง 15,000 หรือเปล่าเพราะมันเป็นมือ2นะเป็นมือ2นะครับ11,000 ถึง 15,000 นี่แหละนะฮะก็ก่อเหตุมาแล้ว10คันนะครับตำรวจก็ตามจับได้แล้วนะครับที่ระยองนะอันนี้ที่ระยองนะครับวันนี้ได้เท่านี้ครับครบถ้วนเนาะอันดับพรุ่งนี้ 1:00 นเจอกันครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรลัษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสวรรควัฒน์วรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจียนเส้นรอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์

0: ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกลับพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกลับพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระชาฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี
1: ้จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
5: ม่วนแต่เจ้า
6: ได้แรงออกจังหู้นี
5: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
7: โดนใจสุดๆ
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
8: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
12: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดถึงบ้านคิดถึงคนไกลกันอยู่นะคะเริ่มต้นกันที่อยากฝันดีที่บ้านเราจากพี่ตะกะแตนชลดาค่ะคิดถึงคนต้นทางค่ะจากพี่บิวกัลยาณีและอยากซื้อบ้านนอกให้แม่จากพี่ไผ่พงศธรนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะ2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันเนาะที่เวลาที่เราไถฟีดเนี่ยบน Facebook หรือว่าตามโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นความรักนะคะที่คุณแม่มีต่อคุณลูกหรือว่าคุณลูกที่แสดงความรักต่อคุณแม่กันเต็มเลยนะคะแล้วก็เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจจังเลยเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ใครยังไม่ได้บอกรักแม่มีไหมคะบอกรักแม่กันหรือยังนะคะใช้โอกาสนี้แหละเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รักแม่อยู่ทุกวันแหละแต่ว่าเราก็จะไม่กล้าบอกกันทุกวันใช่ไหมต้องใช้โอกาสวันสำคัญแบบนี้แหละเนาะที่จะบอกรักคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะซื้อของไปฝากเนาะโทรไปหาไปหาคุณแม่พาไปทานข้าวอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้โอกาสนี้เนาะคุณผู้ฟังวันนี้หลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย02-248-1366นะคะโทรมาขอเพลงกันได้เพิ่มเติมเพลงกันได้เลยรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงได้เช่นกันนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะคะกดไลค์กดหัวใจกันได้นะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้รายงานตัวมาได้เพราะว่าอีกสักแป๊บนึงค่ะจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษค่ะรถไฟมาค่ะ

นะคะรถไฟมารับแล้วค่ะใครยังไม่ได้รายงานตัวเตรียมตัวกันเลยนะคะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์กันด้วยนะคะพี่เอสุดหล่ออุ๊ยวันนี้พี่เอมาเร็วนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาษิน้องไวสไลเดอร์นะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ค่ะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสวนโรจน์ด้วยนะคะพี่ปราโมทผู้พงนะคะพี่สมยศแก้วเป็งนะคะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาค่ะนะคะพี่ไตรรัตน์น้องลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ด้วยหัวใจกราบตักแม่ด้วยความเคารพลูกคิตตี้กราบแม่พิมดาด้วยหัวใจอยู่กับแม่พิมดา2ชั่วโมงคืนนี้เอ่ยอ๋ออันนี้แต่งกลอนมาให้แม่พิมใช่ไหมลูกนะคะแม่เยอะลูกเยอะค่ะพิมดาเนี่ยนะหลายๆคนก็เรียกพิมดาว่าแม่กันหมดแล้วตอนนี้นะคะพี่เออินทิราสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์พี่เสาคำเจ้านะคะพี่วันนิดาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่รัชวุฒินะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยพี่สอนด้วยนะคะมีน้องแชมป์ศรีสุขมีกันลูกชายอีก1คนแม่มาแล้วนะคะคนพี่คนไร้หัวใจนะคะแล้วก็พี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่สาวคำบอกรักแม่ทุกๆวันเจ้านะคะแล้วก็มีเพลงอะไรมีเพลงอะไรไม่ใช่พี่สายชนเขาขอเพลงมาเราก็เลยพูดว่ามีเพลงเลยทีนี้นะคะเด็กรังสิตไม่ดื้อพี่สามารถป่องลมก็มาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหมายรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่คนไร้หัวใจทักทายแล้วเนาะนะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะใครที่ไม่ทันรถไฟขบวนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอขบวนหน้านะคะเดี๋ยวมารับอีกหนึ่งรอบค่ะหลังจบเพลงนี้ขอดึงสายหน้าไมค์02-248-1366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: คลื่นนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนาค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
3: ผมชื่อวันชัยอยู่อำเภอชะอวดครับ
0: พี่อำชัยอยู่อำเภอชะอวดนครสิใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: ครับครับ
0: พี่วันชัยทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: กำลังฟังนอนฟังเพลงของรายการของน้องนั่นแหละ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันได้ทำงานไหมวันนี
3: ้ทำงานครับ
0: ทำงานใช่ไหมคะพี่วันชัยทำอะไรอ่ะ
3: ช่วยซ่อมรถเขาครับตอนเมื่อก่อนขับรถสิบล้ออยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้มาเป็นช่างแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับช่วยกันครับ
0: มาช่วยกันซ่อมรถแล้วเนาะวันแม่ก็คือไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมคะก็ทำงานเหมือนเดิมปกตินะ
3: แม่ผมไปแต่แล้วครับ
0: อืม
3: อย่าแต่แล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็คือร้านก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดอะไรเนาะก็เปิด
3: ครับ
0: ให้บริการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เนาะวันนี้พี่วันชัยอยากขอเพลงอะไร
3: แม่ของเราครับของเอกชัยครับ
0: ได้เลยมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณแม่บ้างไหมคะ
3: ไม่รู้จะพูดยังไงว่าแม่ไปจะแล้วครับแม่เสียแล้ว
0: แม่แล้วเรามีความคิดถึงคุณแม่อะไรยังไงบ้างไหม
3: ก็คิดถึงทุกคนนะครับแม่ก็คง
0: คิดถึงแม่เนาะ
3: ผมมอบพ่อแม่เสียหมดแล้วทั้งคุยผมทำงานอยู่
0: ใช่ไหมล่ะเราก็แบบเผื่ออยากจะพูดถึงอะไรถึงท่านอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีเนาะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะก็คิดถึงนะคิดถึงก็รักแม่แล้วกันเนาะ
3: คร
0: ับ นะคะมอบเพลงนี้ใครไหมคะ
3: เพื่อนๆชื่อประสังครับชื่อสังครับขับรถสิบล้อที่เดียวกับผมครับ
0: เพื่อนชื่อสังนะคะขับรถสิบล้อเนาะ
3: แล้วก็เท่าแก่มุดครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครอีกไหม
3: มอบไปทุกคนครับที่กองรายการของน้องอยู่ครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยที่พี่วันชัยโทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: ครั้งแรกเลยครับผมฟังทุกคืนนะครับ
0: ใช่ไหมโทรมาครั้งแรกเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเนาะพี่วันชัยเนาะ
3: ครับผมนอนกลางคืนครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยพี่บุญชัยโทรมาอีกนะ
3: ครับครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: อีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงเกี่ยวกับคุณแม่นะคะชื่อเพลงว่าจองตักล่วงหน้าค่ะเพลงนี้นะคะจากน้องแพรวาพัชรีนะคะแล้วก็หยิบมาฝากกันค่ะจากงานมหานครบิ๊กไลฟ์ตอนฮิตใหม่ทำเก่านะคะตอนนั้นจัดที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2550นั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกลัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีข่าวดีมาฝากกันค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันนะคะให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีนะคะถึงวันที่30ธันวาคม2569หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยรับเต็มไม่เสียภาษีไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยนะคะและสะดวกขึ้นไปอีกค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงนะคะสามารถกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัติค่ะสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยทั้งนี้ค่ะบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงเนี่ยนะคะเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: แก้ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ตัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เสียงเพียว

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ถอนตัวไม่ง่ายถอนใจยิ่งยากกว่านะคะจากพี่อ๊อฟดอกฟ้านะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมขอเข้ามาจัดให้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะรักเธอที่สุดในโลกจากพี่หนุ่มสกลค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลอนุทินติดใจเที่ยวชิลงานโอท็อปวันที่4ใช้วันหยุดปล่อยอารมณ์ร้องเพลงกับวงเดอะพาเรดและประชาชนที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งที่4หลังจากที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลตและร้องเพลงยุค 80-90 โดยมีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้กับประชาชนร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองนครพนมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องวางมาตรการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้ามาประจำจุดสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อ7นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม15เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนเตรียมการเพียง2เซนติเมตรโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำแม่น้ำโขงและสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีชาวบ้านผวาแม่เสือปิ่นเสือโคร่งเพศเมียวัยชราเดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์คาบสุนัขกินกลางดึกนายชุมพลฐานะชาวบ้านและนายหนูไกรมีประทุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพาลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเล้าไก่คอกวัวจุดที่แม่เสือปิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายครั้งแรกเมื่อ6สิงหาคมแม่เสือปิ่นแอบเข้ามาลักกินแม่ไก่ลูกไก่ในเล้าไป20ตัวและล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เสือปิ่นย้อนกลับมายังจุดเดิมเป็นครั้งที่2กัดสุนัขที่เจ้าของล่ามโซ่ไว้ก่อนข้าไปกินในไร่ข้าวโพดแม่เสือปิ่นวัย13ปีถือเป็นเสือวัยชราหากเป็นคนเทียบได้กับอายุ 65-75 ปีแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับสู่ป่าลึกโดยเร็วและหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจากการตรวจสอบภาพโดรนของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้แม่เสือปิ่นเดินกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะอาจย้อนกลับมาเป็นครั้งที่3ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: ตัวเอง ย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
4: เขาว่าเปิดตี้กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2 อยู่กับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่เขามารอแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุยกับเขาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผอ.ครับ
0: ผอ.อะไรคะ
4: ผู้อำนวยการครับผม
0: ผู้อำนวยการอะไรคะพี่อะไร
4: คุณรายการคือคุณพิมดานะครับคุณรายการ
0: หมายถึงพิมดาใช่ไหมนึกว่าเป็นผอ.โทรมาหน้าไมค์อ๋อไม่ใช่หมายถึงพิมดาเป็นผอ.เนาะ
4: ใช่
0: ได้เป็นผอ.หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะพี่อะไรคะเนี่ย
4: อนันต์กอบสันเทียครับโคราชครับ
0: พี่อนันต์คนโคราชนั่นเองทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
4: นั่งเล่นอยู่ครับ
0: นั่งเล่นละพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แล้วกลางวันล่ะคะทำอะไรวันนี
4: ้ลงไปนาไปไร่ครับ
0: อ๋อไปนาไปไร่ก็คือทำงานปกติเลย
4: จ้า
0: ไปทำไร่ทำสวนปกติฝนตกไหมอะคะ
4: ไม่ตกเลยจ้า
0: ไม่ตกเลยช่วงนี้เนี่ยฝนในกรุงเทพตกบ่อยมากเลยแต่ว่าที่ทางโคราชนี่ไม่ตกเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่ค่อยตกครับ
0: โอ้แล้วอยากให้ตกไหมคะ
4: อยากครับ
0: อยากอยู่เนาะแต่มันยังไม่มาสักทีเนาะ
4: ครับ
0: เนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่อนันต
4: ์รักคุณยิ่งกว่าใครของก้อยจักรพันธ์ครับ
0: มอบให้ใครมั้ยคะ
4: มอบให้อสมท95นะครับ FC 95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายพิเศษผู้จัดการแป้งครับผม
0: ผู้จัดการคุณแป้งโกเป็นผู้จัดการพิมดาเป็นผอ.ทั้งบริษัทตอนนี้มี2คนมีผู้จัดการกับผอ.ทำงานกัน2คน
4: ครับผมคร
0: ับ เนาะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนได้ไหมคะ
4: ได้ครับผม
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวาง

0: ุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอซ์ไอยาลาอะห้า
0: และไอซ์ไอยาลาอะห้าร
1: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: มีอะไรคะ
0: ไอยาลาอะห้า
1: เก่งมากนะคะตอบถูกตอบถูกให้รางวัลได้ฟังเพลงไปเลยนะพี่อนันต์นะ
0: จ้าขอบคุณครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงสนุกๆเนาะ
0: จ้าจ้า
1: ต้องเต้นด้วยนะ
0: จ้าจ้าน
1: ะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นั่นหลับฝันดีนะ
0: จ้า are you ready
1: yes I'm ready I'm ready
0: I'm fine thank you and you
1: thank you goodbye
0: สลังเฮโยสบายดี
1: พูดมาทุกภาษาเลยนะเนี่ยสลังเฮโยเออ I love you thank you สวัสดีค่ะ
0: เออ I love
1: เอาล่ะค่ะขอเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครมานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงเซตที่มันเกี่ยวกับความรักแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรารักเขาว่ารักอะชอบอะนะคะไม่ธรรมดานะเธอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มกันที่ไม่ธรรมดาจากพี่ชยาเรียมเร่เรไรพี่กุ้งสุทธิราชรักคุณยิ่งกว่าใครจากพี่ก๊อตนะคะและปิดท้ายกันด้วยคนของใจจากพี่เอสปรัชญานะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะเช่นเคยเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาพูดคุยเมามอยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยค่ะรายงานตัวทิ้งไว้เดี๋ยวจะรีบขึ้นรถไฟนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้ก็มากันพอสมควรเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่เพิ่มโคราชพี่กูดชลบุรีและพี่เขียวชุมพรนะคะอันนี้จะเป็นสายหลังใหม่นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันก่อนเลยทาง Facebook Live ค่ะพี่อุดรพี่พีระเดชดีกลางด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาบอกสวัสดีค่ะคุณแม่พิมดาสวัสดีพี่นิสาสวัสดีคุณแม่นิสาด้วยนะคะสวัสดีลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะพี่วิจิตรสวนนรสค่ะแล้วก็มีพี่ MG นะคะพี่วิเชียนหอมมาลาน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่หนุ่มใต้รักจริงนะคะพี่ข่าวดอนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สกลค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมพรค่ะนะคะมีใครอีกไหมพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่เอกรินค่ะนะคะแล้วก็พี่พิมพ์พรอ้อยพี่ที่บ้านเรียกยายจ๋าด้วยนะคะน้องแชมป์สีสุขบอกรอด้วยแม่รอด้วยแม่พี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่บอลวีจากทุ่งสงรายงานตัวนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนหอมมาลาทักทายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะนี่แหละก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเมื่อกี้นี้พอรถไฟออกนะโอ้ยคุณผู้ฟังมากันใหญ่เลยทีนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังพี่วิจิตรทักทายกันหรือยังนะรอบนี้นะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะมาได้เลยทันไม่เอ่ยทันไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนขบวนแรกเนี่ยนะหลังจากที่รถไฟออกไปแล้วมากันเพียบเลยนะคุณผู้ฟังพี่ดวงใจเกรียงไกรด้วยนะคะยังรออยู่นะพูดคุยรอไปก่อนเนาะมีพี่อะไรอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยพี่สมพรนี่ขอเพลงมาประมาณ10เพลงได้มาทั้งอัลบั้มเลยนะพี่นะโอ้โหใครจะไปเปิดทันนะคะหลังใหม่ตอนนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะก็เดี๋ยวดูเวลาให้ละกันถ้าเกิดว่าเปิดทันก็จะเปิดให้นะคะพี่เดียว .com บอกมาแล้วครับมาแล้วนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเกมสุจิตรามาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงนี้ชื่อเพลงว่าทิ้งกันไม่ได้หรอกค่ะจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาเปียงกุ๊กกุ๊กฟีเจอริ่งกับพี่เกมสุจิตราสังกัดอิสระนะคะคำร้องค่ะได้พี่ประดุงทรงแสงนะคะเขียนนะคะแล้วก็ทำนองนะคะพี่บ๊อบบี้3.50 บาทนะคะแล้วก็พี่ประดุงทรงแสงนี่ใช่พี่แจ๊สหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะคุ้นๆจังเลย

0: แล้วก็เรียบเรียงนะคะโดยดนตรีโดยพี่บ๊อบบี้3บาท50แล้วก็พี่ธนกรทองเกษมหรือว่าพี่ฟอร์ดนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะทิ้งกันไม่ได้หรอกก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดค่ะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเรามหานครชาร์ตฮิตที่13นะคะก่อนหน้านั้นค่ะ30พ่อนะคะจากพี่มนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6ค่ะนะคะเพลงที่ติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณามาฟังนิทานก่อนนอนกันค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไว้นะคะว่าพิมดามีนิทานนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะนิทานเรื่องนี้อย่าเรียกนิทานเลยดีกว่าบทความดีกว่าเนาะบทความสั้นๆ นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของงานเลี้ยงรุ่นค่ะคุณผู้ฟังงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งนะคะมีโฆษกนะคะประกาศให้ขึ้นเวทีค่ะโฆษกประกาศว่าใครกลัวเมียให้ขึ้นมาบนเวทีผู้ชายในงานเกือบทั้งหมดเลยค่ะเดินขึ้นไปบนเวทีค่ะเหลือเพียง3โต๊ะเท่านั้นไม่ใช่3โต๊ะขออภัยเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่นั่งอยู่นั่นก็คือสมชายค่ะสมชายนั่งอยู่ที่โต๊ะ

0: ๊ะคนเดียวเลยค่ะเพื่อนๆก็ฮือฮาตบมือกันใหญ่ยกนิ้วให้กันใหญ่เลยนะคะโฆษกจึงเดินเข้าไปสัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับค่ะทำไมคุณสมชายถึงไม่กลัวเมียครับผมสมชายตอบไปว่าอ๋อพอดีเมียยังไม่ได้สั่งให้ขึ้นเลยครับที่แท้แล้วนี่ล่ะค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยของความกลัวนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกนะคะเข้ามาพูดคุยเม้ามอยนะคะมาแซวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่10โมงเช้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะพรุ่งนี้มาเจอพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะวันพฤหัสนะคะเป็นประจำนะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเรารักแม่ค่ะส่งท้ายเทศกาลวันแม่แห่งชาติกันสักหน่อยนะคะเพลงนี้รวมศิลปินค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ Happy Mother's Day นี่หลายภาษาเลยนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้แน่นอนนะคะหลายๆคนก็มีโอกาสได้อยู่กับคุณแม่บอกรักคุณแม่นะคะไปทำกิจกรรมดีๆไปกินข้าวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก็เป็นความสุขที่แบบตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยแหละวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครของเรามาทั้งวันเนี่ยก็คงจะได้ยินได้ฟังเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่มาเยอะมากๆแต่มันก็ยังมีอีกผู้ฟังเยอะมากๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็น challenge ของ DJ นะทำยังไงให้เพลงไม่ซ้ำกันนะก็เลยว่าเนี่ยฉันว่าฉันว่าฉันไม่สามารถวันนี้ก็เลยเลือกมาสาวงานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนนะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเปิดมาด้วยเพลงของพี่สาวตัวเองเลยนะคะรักของแม่งานจากคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะจริงๆเพลงนี้ตั้งเคยร้อง cover ไว้เอาจริงๆมาคือร้องไว้นานมากอะประมาณ8ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเอาลงที่ใน Facebook ใน YouTube อะไรเงี้ยวะแต่ว่าก็ผ่านการเวลาเราก็จำไม่ได้แล้วค่ะแล้วคุณพี่สาวนะคะคุณแก้วฟ้าสหเพชรค่ะเขาไปแชร์กลับมาอีกรอบนึง ก็เลยแบบอ้าวเพลงนี้ดีมากเพลงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งในโลกาคือแม่ค่ะงานเพลงจากน้องผักบุ้งหิมพานต์นี่บอกเลยว่าเป็นศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่นะคะลูกสาวของพี่ทศพลหิมพานต์นะคะโอ้เสียงใสน่ารักนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงที่จริงๆตลอดทั้งปีอาจารย์มีโอกาสได้เปิดอยู่บ่อยครั้งนะงานเพลงของพี่แมงปอชนทิชากับคำเตือนของแม่นั่นเองนะคะ3งานเพลงที่มอบเป็นพิเศษให้กับคุณแม่คุณลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะและตันเชื่อว่ายังมีอีกหลายเพลงมากๆนะที่คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันแม่อยากฟังมากๆนะฟังแล้วมันก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็ติดตามนะคะฟังทางเว็บไซต์ก็ยังมีอยู่นะworldwideweb.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าตอนนี้ที่ง่ายที่สุดเลยค่ะดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยติดเครื่องเอาไว้ mcot connect นะคะแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดไว้เลยดีที่สุดดียังไงนะคะเพราะว่ารวบรวมทุกรายการของอสมทเนี่ยรายการวิทยุเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะก็มาที่เรา FM 95ลูกทุ่งมหานครอยากฟังเพลงสากลบางทีมีความอยาก international นะคะก็Met 107Met 107ได้หรืออะไรอยากจะแบบว่านะฟังข่าวกีฬาอะไรเงี้ยดูพ้นบอลอะไรเงี้ยก็ไปที่ Active Radio 99ได้หรือโอ้มีหลายหรือเหลือเกินนะอยากจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวทาง 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่แน่นอนนะคะสามารถที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะของทางสำนักข่าวไทยได้ที่แอปนี้รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทกับ MCOT Connect ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฝากทุกช่องทางเลยโอ้โหวันนี้ข้อความมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะมารับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจเอาเป็นว่าวันนี้เนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะอยากโทรเข้ามาฝากเพลงพิเศษให้กับคุณแม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณแม่แท้ๆหรือนับถืออีกท่านนึงเป็นเสมือนคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะอยากจะฝากเพลงพิเศษให้กับใครในค่ำคืนนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติเชิญได้เลยนะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะพี่สุนะคะพี่สุทักทายมาจากฝั่งยุโรปนะบอกว่าแม่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเดี๋ยวนะพี่สุอันนี้คือจริงๆมันมีชื่อเพลงว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นแต่พี่สุบอกว่าให้เกี่ยวนิดนึงก็คือเติมแม่เข้าไปอะไรเดี๋ยวคุณแม่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะ

ค่ะที่เพจ LTM FM 95ขอบคุณมากๆสวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะพี่วิจิตค่ะพี่บอนวีจากทุ่งสงนะบอกมารายงานตัวแล้วนะคะพี่เบลเบดนะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอเอ็นดูชื่อ Facebook

คุณแม่น้องนะคะแล้วก็สวัสดีแม่ๆของหนูด้วยนะคะแม่เกลนะคะคุณแม่ธันพิชานะคะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะวันนี้มากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะบอกสวัสดีสุขสันต์วันแม่ครับหม่ามีนะคะปกติเด็กๆก็จะเรียกตาลนะคะว่าหม่ามีบ้างว่าคุณแม่บ้างนะคะนะขอบคุณมากนะคะลูกๆจ๋านะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติกันนะคะพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะคะทักทายนะคะพี่มีมีด้วยอ่ะอะละนะอุ้ยมี SMS ด้วยนี่คะนั่นน่ะสินะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400คืออย่างนี้ค่ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยมองเห็นแล้วก็เอ๊นะพี่เขาฝากมาก่อน4ทุ่มนิดนึงด้วยแล้วซ้ำเนี่ยบอกว่าถึงดีเจคุณน้องลูกตาลคนสวยนะวันแม่เนี่ยขอฟังเพลงเขาบอกว่าเขานึกชื่อไม่ออกแต่มันร้องอย่างนี้นะเขาบอกนะเขาบอกว่ามีคำว่าอยากเห็นแม่พักผ่อนหนูเห็นคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะรู้เลยว่าเป็นเพลงนี้จัดให้เลยงานจากพี่เอกพลมนตรการนะคะหยาดเหงื่อเพื่อแม่จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ต้องเรียกให้เต็มยศด้วยพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะ นะโอเคเลยวันนี้โทรมาจากนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมสุขสันต์วันแม่นะคะพี่หนุ่มขา
1: ครับสุขสันต์วันแม่ครับผม
0: ค่ะวันนี้ได้พาคุณแม่ไปไหนไหมคะเป็นพิเศษไหมคะวันนี
1: ้วันนี้ก็อยู่บ้านคุณแม่ครับ
0: อืมแต่ปกติก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะ
1: ครับอยู่คนละหลังครับผมเนี่ยก็อยู่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่อ๋ออ
0: ยู่ใกล้ๆกันเนาะ
1: ครับผมอยู่คนเดียว
0: โอเคเลยนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมจ๊ะ
1: ไม่ตกเลยครับผมหลายวันแล้วครับผมอากาศแรงครับผม
0: โอ้ไม่ตกมาหลายวันแล้วอากาศแรงนะนั่นน่ะสิมาตกแถวๆนี้หมดเลยอ่ะพี่หนุ่มโอเคโอ้วันนี้พี่หนุ่มก็ฝากเพลงให้เข้ากับวันสำคัญวันพิเศษวันนี้ด้วยแม่ของเราของพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคเลยอ่ะอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษหมายถึงว่าความดีใจหรือคำอวยพรอะไรให้กับคุณแม่ของพี่หนุ่มเองหรือว่าคุณแม่ทุกๆคนเชิญได้เลยนะคะ
1: คือผมอยากจะเตือนน้องๆนะว่าดูแลท่านเถอะตอนที่ท่านยังอยู่นะก็นั่งเสียใจตอนที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยอย่าทำดีกว่าคือหาอะไรกินก็หาให้ท่านกินในตอนนี้ตอนที่ท่านยังอยู่ถ้าว่าท่านไม่มีแล้วอย่าเอาไปตั้งลงเลยหรือตั้งลงเลยขอโทษเลยนะ
0: จ้ะ
1: ช่วยรับไปเถอะ
0: คือดูแลตั้งแต่วันที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้เนาะพี่หนุ่มเนาะ
1: ครับผม
0: ใช่แล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยกับเพลงที่พี่หนุ่มฝากเข้ามาพี่หนุ่มเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับผมวันนี้ก็ไม่สบายเท่าไหร่เป็นวัน
0: เป็นเยอะไหมเป็นยังไงบ้าง
1: เยอะหน่อยเดียวแพ้อากาศผมแพ้
0: แพ้อากาศหรือแพ้ใจ
1: ผมแพ้ใจมานานแล้วผมตอนนี้ก็โรคตาเป็นอาจารย์มาแล้วโรคตาไป24ปีแล้ว
0: แซวเล่นหยอกเล่นโอเคค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเลย
0: ชอบไงชอบแกล้ง
1: ครับผมเข้าใจครับ
0: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่มนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้ให้เราได้มานะคะฟังเราก็รู้สึกโอ้ยนะคะคิดถึงคุณแม่รำลึกพระคุณของแม่นะแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยนะคะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะตอนนี้สมาชิกเข้ามาหลายคนไม่ได้เจอนานด้วยนะสวัสดีพี่สุมาลานะคะทักทายจ้าแล้วก็มีพี่คันชิตนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจพี่สาครพี่พีรพลพี่สุพจน์นะบอกว่ามารายงานตัวแล้วนะคะพี่บุญช่วยพี่ทัศนีค่ะพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่ณรงค์ขอบคุณนะคะ SMS มีเพิ่มเติมด้วยจากคุณแม่อรุณนะคะกลางดาวของน้องไรอันเช่นเคยแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าหมายทายจากพี่คนโคราชเช่นเคยเหมือนกันอันนี้เป็นเพลงโปรดแน่ๆแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเนาะวันนี้ก็นะเลื่อนฟีดดูก็นะคะมีภาพน่ารักน่ารักนะคะคุณแม่คุณลูกเยอะมากเลยนะคะตันก็เพิ่งจะพาคุณแม่ไปทำบุญที่ขอนแก่นมาเหมือนกันคือล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะที่ขอนแก่นก็เลยมีโอกาสแป๊บนึงมีเวลาน้อยมากๆแต่ว่าแวะไปที่วัดหนองแวงค่ะพระอารามหลวงก็คือตั้งใจแหละว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยลงเครื่องปุ๊บขอไปทำบุญก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเอามุมมาฝากทุกท่านนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยเนาะนะวันนี้หลายๆคนก็ได้ไปทำบุญตั้งแต่เช้านะคะมีกิจกรรมอุ่นอกอุ่นใจอิ่มอกอิ่มใจเนาะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมนะจ๊ะแล้วก็น้องณัฐพัฒน์พี่เดี่ยว .com นะคะแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะคะลองโทรมาก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้นะคะสวัสดีพี่พายับนะคะบอกสวัสดีน้องลูกตาลตโนดน้องลูกตาลตโนดนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงเพิ่มเติมให้ดีกว่าเพราะว่ามีเพลงขอเข้ามาเยอะเลยนะคะฝากเข้ามาค่ะเป็นงานของพี่แหม่มพิมานรำนะคะกับโทรได้ไหมแค่คิดถึงอาจารย์ให้เลยนะคะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเมื่อกี้เราก็ฟังงานเพลงนะคะเกี่ยวกับคุณแม่ไปหลายเพลงแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้ที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะนอกจากคุณแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้บังเกิดนะคะเราก็ต้องมีอีกหนึ่งแม่แม่อะไรเมื่อวานมีอะไรแม่ห้างอันนี้ก็คุณแม่เหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวแม่เอ้ยนี่นะคะวันแม่นะคะคุณเป็นตัวแม่แล้วหรือยังตัวแม่ตัวแซบตัวมัมตัวมารดาตัวคลอดบุตรเอ้ยพี่หญิงลีศรีจุมพลเนี่ยเป็นไงล่ะเขาเป็นสายแบบสนุกเออเพลงนี้มีแต่ตัวแม่แห่งความสนุกเพลงโจ๊ะเพลงนะทุกเพลงต้องเต้นอ่ะตั้งวงค่ะหญิงลีศรีจุมพลเพชรพุ่มพวง

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไดมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาปังปังกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตัว
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอลซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าแบบมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love เพราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: องปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: พา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะคะก็จัดให้เลยนะคะสองเพลงต่อเนื่องเลยเนาะเพราะว่าเพลงหลังมาเยอะมากตอนนี้ที่จบไปกับสัญญาน้ำตาแม่นะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์นะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราช
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากมาเช่นเดียวกันจากพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาชลบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังดอกไผ่บานคาราบาวปานอ้าวเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่โทรมาจองสายตอนนี้ได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
0: 23:04 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไม้ของเราด้วยมารออยู่แล้วจากเพชรชบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ติเล็ก
3: ครับสวัสดีครับคุณลูกตาลครับ
0: สวัสดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: เคยคุยกันแล้วเคยคุยครับนานๆผมจะมาชมไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กดึกนะครับ
0: อ๋อแต่ว่าคุยสายหน้าไมค์เคยแล้วใช่ไหมคะ
3: คุยสายหน้าไมค์ทาง95ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะแบบนี้ค่ะที่โทรมาแบบนี้ได้
3: แล้วเคยคุยกับช่วงสวัสดีปีใหม่คุณอาจักรพันธ์ยมจินดาตอนนั้นท่านฉายเดี่ยวตอนนั้นพี่อ้อยวิภาไม่ได้มาด้วยครับตอนนั้นปี60ครับ
0: แสดงว่านานมากๆแล้ว
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอาตรงนั้นผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นบางครั้งบางคราอย่างเป็นเวลาของคุณลูกตาแล้วก็ของพี่เมย์แล้วก็คุณอุ้มกับพี่วาสุส่วนใหญ่ถ้าเจอผมมันจะมาเจอพี่อุ้มกับคุณวาสุหรือท่านผอ.วาสุเราจะมาเจอตอน9 โมง 9 โมงครึ่งผมก็จะสลับผัดเปลี่ยนอย่างอาเช้าวันนี้ฟังพี่กนกสัก1 ชั่วโมง9 โมงเช้าถึง10 โมงเช้าจะมาฟังพี่อุ้มกับพี่วาสุครับ
0: ค่ะโอ้ฟังหลายช่วงเวลาเนาะ
3: ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าดีเจอย่างทุกคน95ผมก็มาชื่นชอบทุกคนแต่แล้วแต่เวลาผมจะมาติดตามถ้าอย่างคุณลูกตานี้ก็

0: าฟังจบบ้างไม่จบบ้างเพราะว่าก่อนเที่ยงคืนบอกว่ารับแล้ว
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรเลยวันนี้ดีใจมากๆเลยโทรมาคุยสายหน้าไมค์นะวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: เนาะแล้วก็เพลงที่พี่ติเล็กฝากเข้ามาเนี่ยก็คือความฝันของแม่ของพี่ไมค์พี่รมพรถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ต้องนะพอดีมีพี่สาวจากชุมพรก็ฝากเพลงนี้มาเหมือนกันก็เลยโอเคจัดไปเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงนี้นะมีหลายๆคนขอเข้ามานะคะละนะคะเอาวันนี้วันแม่ค่ะพี่ติเล็กอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมคะ
0: ครับผมก็ฝากบอกคุณแม่ดวงกระบวนสติกุลในฐานะเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งคุณแม่ถ้าคุณแม่ฟังอยู่ก็ผมรักคุณแม่สุดสุดคุณแม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรให้คุณแม่เดี๋ยวถ้าปลายเดือนนี้วันที่23 24นี้ผมว่าจะลงไปพัทยาไปเยี่ยมคุณแม่เยี่ยมยายเพราะว่าผมจะโตมากับทั้งเขาทั้งสองท่านถึงคุณแม่ผมไม่ค่อยจะดูแลผมอะไรมากมายรอมาคุณยายก็ยายผมก็เป็นเสมือนคุณแม่ผมท่านนึงผมก็ไม่มีอะไรมากอาจจะพาไปกินข้าวนิดๆหน่อยอาจจะไปเยี่ยมเยือนที่บ้านในปลายเดือนนี้นะครับเพราะว่าวันแม่ปีนี้ผมก็ไม่ได้ใกล้ชิดคุณแม่อาจจะได้แต่บอกรักแม่แล้วก็เป็นลูกที่ดีกับท่านตลอดไปครับผม
1: เยี่ยมยอดมากขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวพี่ติเล็กพูดตามเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: กินกับอะไรหอมอร่อยหอก
1: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
1: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
0: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่ะฮะ
0: ไอยาลา
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
0: ได้ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิตพาเรตเพลงแม่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงแม่นะคะในเวอร์ชันของพี่ตั๊กแตนชลดานั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจดหมายจากแม่ค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะเดี๋ยวนะกำลังดูว่าเพลงอ๋อยังไม่ใช่เพลงต่อไปค่ะฝากรักกราบตักแม่นะคะพี่แดงจิตกรอันนี้เนี่ยพี่เอกพลจากศรีสะเกษฝากเข้ามาบอกอยากฟังเพลงแม่ของพี่แดงหนูก็เลยเลือกมาให้เป็นฝากรักกราบตักแม่นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะจากสายหน้าใหม่พี่ตีเล็กเพชรบูรณ์แล้วก็พี่สาวจากชุมพรด้วยกับความฝันของแม่พี่ไม้พี่รมพรนั่นเองนะคะขอบคุณทุกสายแล้วก็ทุกเพลงเพราะเลยนะคะที่แนะนำเข้ามาในวันนี้นะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราพี่ประเดิมนะคะพี่ลัดดามนนะคะสวัสดีค่ะพี่ตีเล็กนี่เป็นพี่ตีเล็กเดียวกันกับสายหน้าไม้ด้วยใช่ไหมคะน่าจะใช่นะจากวิเชียรบุรีแล้วก็พี่จุนสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะเอาละนะเราฟังเพลงช้าๆเป็นเพลงแบบซึ้งๆกันไปหลายเพลงเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเนาะฟังเพลงสนุกๆสักเพลงหนึ่งกันละกันในค่ำคืนนี้นะเผื่อว่าหลายๆคนทำงานอยู่แล้วจะได้ตาสว่างนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยฝากเข้ามากับงานของพี่ไผ่พงษ์สะท้อน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่ดวงดีก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานเพลงใหม่ๆจัดเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังแบบต่อเนื่องเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทางคลื่นของเราบ่อยครั้งด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยอ้าวฝากเพลงนี้ไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชาญชัยนรงค์และเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย
2: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดูไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองงานเพลงในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะจัดเป็นเพลงของน้องบอสธีรพงศ์นี่ตีสามนะคะแต่ฟังได้ตลอดนะไม่ต้องรอตีสามก็ฟังได้นะคะอยู่ในฮิตที่10นะสำหรับเพลงตีสามของน้องบอสแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกงานจากพี่หนูเล็กกากานะคะอยู่ในฮิตที่4เพลงนี้ได้บอกเลยว่าหลายคนชื่นชอบแล้วก็ขอกันมาเป็นหนึ่งงานเพลงที่เขาเรียกเหมือนทำให้ฮิลใจให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เมื่อสักครู่นี้เพลงน่ารักน่ารักจากน้องป่านปานชีวากับถอนใจลึกๆนะคะมากันต่อกับเพื่อนเพลงหวานแล้วก็ส่งท้ายวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเลยนะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาคุณยายเรือนนะคะจากหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังอิ่มอุ่นนะคะของสุบุญเลี้ยงเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนทิชาคนดีคนเดิมของทุกท่านทุกคนนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้เปิดดอกชบาสีแดงไงวันนี้ต้องเป็นดอกมะลิสีขาวหอมกรุ่นเสียเปียกบอกอยากฟังเอาล่ะนะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับ SMS นะคะสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้ง2ชั่วโมงแล้วก็สายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้เพลงไหนที่ติดค้างกันเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะเวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะเรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่ดังมากๆเลยด้วยเหมือนการติดชาร์ตแบบทุกช่องทางทุกที่นะคะแล้วก็มียอดวิวสูงมากๆนะสิเทน้องให้บอกแน่นะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยจือบอจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะและปิดท้ายด้วยก่อเสาเถียงจากปรีชาปัดภัย3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วจ้าเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับทุกๆช่องทางออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร TikTok ส่วนตัวน้องเมธิชาและนี่ฝั่งนี้เลยก็คือวิทยุนะคะ Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศอยากฟังทางไหนอยากฟังช่องทางไหนก็มาได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็จะเน้นไปที่วิทยุซะส่วนใหญ่ก็เรายังคงเป็นวิทยุอยู่เรายังคงเป็นเรดิโอกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าแฟน

รายการของเราก็ฟังผ่านวิทยุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถึง41สถานีทั่วประเทศนี่ก็ไม่น้อยนะส่วนออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศด้วยเหมือนกันมีเยอรมันมีนอร์เวย์มีอิสราเอลมีอะไรอีกนะเมื่อกี้มีฮาวายมีเอ้ยต่างประเทศเยอะนะมีพี่ๆน้องๆชาวสปป.ลาวบอกว่าฟังได้ด้วยนะทางวิทยุก็แบบว้าวมากๆเลยที่แบบอากาศมันวิ่งไปได้ขนาดนั้นนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะขออนุญาตอ่านชื่อนิดหนึ่งทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีน้องไบรท์พี่ต้นน้าน้องแวร์นะคะพี่ตวงพี่ด้วงโรงไฟฟ้าพี่ปีเตอร์นะคะพี่ต่อสวัสดีค่ะพี่สุรินทร์ซิตี้นะคะเพราะว่ารักเลยตอจออะไรไม่รู้สักอย่างนะพี่จำนงนะคะยาทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะสวัสดียูเซอร์ต่างๆนะคะพี่แจ็คสวัสดีสิทธิ์มีครูนะคะเดือนเกิดมีบอกเดือนเกิดด้วยวันที่20เหรอยังนี่ยังไม่ถึงเนาะสวัสดีพี่มัทบุญอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านยากอะมันเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีพี่วอรี่ยาวรยาเหรอใช่ไหมหนูอ่านอย่างนั้นได้ไหมสวัสดีพี่บังฟิล์มพี่ปิงนะคะ PING อ่ะหนูก็ไม่รู้อะพี่เอิญพี่ชมพูป้านีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ่านว่าไงลังลู 68สวัสดีพี่ประยูนพี่ MI พี่สุวรรณ MI หรือ ML เนาะสวัสดีพี่พงศกรพี่ปัตตพีโอเยด้วยนะพี่วรินพรสวัสดีพี่ต๊อดนะคะพี่เบนพี่จาเรพี่ชัยพี่บุญยฤทธิ์พี่ชลาวันพี่แอนเด็กใต้พี่รักนี้ให้เธอนิ้งนิ้งทัดเหรอทัดสักอย่างอ่ะพี่ไม่สนไม่แคร์สวัสดีพี่มอดพี่คนช่วยมีเมียนมาด้วยมีบอกว่าประท้วงบอกชื่อเมียนมามาด้วยได้เลยพี่มีนนะคะพี่มะละกาเหรอใช่ไหมพี่ดอเด็กนะคะพี่หนิงมีหนิงหลายคนด้วยนะสวัสดีพี่ยกค่าย DM ตำนานพาลายนวดบอกว่าสวัสดีครับดูอยู่ภูเก็ตนะครับเสียงดังชัดเจนมีจังหวัดตรังมาแล้วนะคะแพร่สุพรรณสุราษฎร์ศรีสะเกษมาเรียบร้อยแล้วมารายงานตัวนะคะใครที่อ๋อนครด้วยเอ้ยไม่ได้เลยนะพอไม่อ่านเนี่ยงอเงียสวัสดีกทม.ด้วยนะคะสวัสดีพี่เบเบดนะคะช่างติ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อารถถังซิ่งพี่คมสันพี่ปัตทานพี่จารันพี่อมมอนเหรอพี่อานนท์บอกฟังทางวิทยุทุกวันเลยครับพี่เอ็มวรยุทธนะคะวรยุทธบอกว่าฟังจากตากฝนเปาะแปะนะคะWhat is VJ May doing แล้วแต่เลยสวัสดี Good morning teacher อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษกันอย่างนี้เหรอสวัสดีพี่อารันด้วยนะคะทักทายค่ะคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยทั่วประเทศพี่คุณานนท์พี่สมเกียรติพี่นิดคิดถึงพี่ต่อยที่สวยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านสวัสดีพี่สยามพี่อเนกพี่ดาวพระศุกร์พี่เสรีสวัสดีไปยังพี่ประจบด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องประแจงไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะอ่ะจัดให้แล้ว3ผลงานเพลงวันนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะจ๊ะ022481366เบอร์เดียวที่จะขอเพลงได้022481366สวัสดีพี่ไก่ป่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะเห็นสภาพไอ้แล้วแม่นบอนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะมาถึงช่วงของสายชิวฮิวใจแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายนะใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
2: สวัสดีวันแม่ทุกคนนะครับวันนี้วันแม่
1: อวยพรให้แม่หน่อยอ่ะ
2: สวัสดีแม่ครับแม่ก็อยู่ข้างๆนี่ครับน้ำตาจะไหลแล้วแม
1: ่น่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีแม่ครับเอาหันไปหอมแก้มแม่หนึ่งฟอดแล้ว
2: หอมแล้วครับ
1: นี่หอมแล้วครับด้วยเออแล้วไหนอ่ะแม่ไหนอ่ะ
2: แม่นั่งหัวเราะอยู่ครับ
1: แม่ขอเสียงแม่หน่อยเร็ว
2: แม่พูดไม่ได้ครับ
1: จริงเหรอ
2: ติดเตียงครับ
1: หรอแม่ยิ้มด้วยหรอ
2: ยิ้มครับยิ้ม
1: อย่างโอ้ย
2: น้ำลายไหลจะออกจากตาครับติดเตียงครับ
1: แล้วปกติรู้เรื่องไหม
2: คุยรู้เรื่องครับ
1: คุยรู้เรื่องเลยเหรอ
2: ยิ้มอย่างเดียวครับ
1: อ๋อหมายถึงว่ายิ้มอย่างเดียวอาจจะไม่มีเสียงอะอึอะใช่ไหม
2: ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยครับ
1: นี่ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยแม่ทำมินิฮาร์ดได้เปล่า
2: ออกกำลังกายยกมือนี่ทุกวันครับแม
1: ่หรอน่ารักจังเลยดูแลคุณแม่หรอคะ
2: ครับผม
1: อือนะก็วันแม่มีทำอะไรให้แม่บ้างหรือเปล่าเน
2: าะต้องรักแม่นะนักร้องอ่ะนักร้องคนสวย
1: ของหนูไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคุณแม่หนูหัวเราะทุกวัน
2: อะ คุณแม่ผมก็หัวเราะเหมือนกัน
1: เออมีลูกแบบติ๊งตอง
2: นอนหัวโอนนั่งหัวนอนหัวเราะอย่างเดียว
1: เลยอือ ใช่ไหมน่ารักนะคะช่วงวันแม่นี่ก็อยากถามคุณผู้ฟังเหมือนกันว่ามีใครพาคุณแม่ไปไหนไปอะไรทำอะไรบ้างเน
2: า
1: ะ
2: เลี้ยงข้าวแล้วมื้อเช้าครับ

0: ครับผมครับ
1: ด้วย
0: น่ารักเน
1: า
0: ะ
1: ครับพามาวัดขู่ขันนี่ครับวัดสะอ่างนี่ครับ
0: อยู่ศรีสะเกษ
1: ครับอยู่ขู่ขันตำบลศรีสะเกษนี่ครับมาวัดสะอ่างนี่ครับ
0: ค่ะวันนี้ไหนๆก็เข้าสู่วันแม่ก็แบบผ่านวันแม่ไปแล้วเนาะแต่ว่าเรายังอินอยู่แนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
1: เพลงของมนแคนครับน้ำตาแม่ครับ
0: สัญญาน้ำตาแม่
1: ครับผม
0: ได้เลยนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้หลังไมค์ด้วยหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
0: หลังไมค์ด้วย
1: มอบให้คุณพี่ดีเจด้วยครับนักร้องด้วยครับ
0: ครับผมครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ครับ
1: ครับมอบให้พี่อันนั้นด้วยครับนักร้อง
0: ใครล่ะ
1: เสียงทำมือครับพี่เสถียรมือครับ
0: พี่เสถียรทำมือด้วยเออมีใครไหมมีใครไหม
1: รู้จักกันอยู่ครับ
0: จริงๆหนูรู้จักทุกคนเลยอ่ะแต่ทุกคนอ่ะเขาไม่รู้จักหนู
1: ผมรู้จักหมอทุกคนครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับ
0: รู้จักเมธิชาไหมคะ
1: ยังไม่คุ้นออยแสงเปลี่ยนบอกว่ารู้จักครับ
0: รอแล้วเมธิชารู้จักไหม
1: ไม่คุ้นครับไม่คุ้นแต่ชื่อคุ้นอยู่นะ
0: ไม่สนิทอ่ะเนาะไม่ค่อยสนิทอ่ะเนาะ
1: ไม่ค่อยสนิทกับเตยิ่งยงยอดบัวงามครับอ๋อ
0: เหรอคะแต่ถ้าหนูถามพี่ยิ่งยงว่ารู้จักกับพี่ไหมเขาจะตอบว่า
1: เขาจะตอบว่าไม่รู้จัก
0: เรารู้จักทุกคนเลยแต่เขาไม่รู้จักเราได้เอาเป็นสัญญาน้ำตาแม่เนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอ็นดูว่าดูแลคุณแม่จิตเตียงด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้บอกเลยว่าไม่ง่ายเวลาที่มีใครสักคนที่จะต้องดูแลคนหนึ่งคนด้วยใจรักจริงๆเพราะว่าคนที่ติดเตียงเนี่ยจะต้องคอยพลิกตัวตลอดเวลามันจะต้องโอ้โหทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจมันต้องผ่านอุปสรรคแบบนั้นไปด้วยนะคะอ่ะในผลงานเพลงนี้ค่ะสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อาบน้ำอย่างไรให้สดชื่นนะคะก็ต้องใช้สุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยให้เรื่องความสะอาดเนี่ยล้ำลึกมากๆทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมดีเป็นสุดเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มาจากสาเหตุเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าในไลฟ์เกิดอะไรขึ้นนะคะคุยภาษาจีนคุยภาษาเกาหลีคุยภาษาอะไรก็ไม่รู้อันยองยองยองไปก่อนอะไรกะบอกว่าคนสวยเห็นผมไหมครับเห็นครับเห็นว่าพิมพ์อยู่ครับคุณอะไรนะเด็กใต้รักจริงใช่ไหมสวัสดีพี่เสือสิบตัวด้วยนะบอกว่าจะครองเมืองแล้วนะสวัสดีพี่กฤษมนบางอันอ่านออกอากาศไม่ได้ดะเซสวัสดีพี่กเกษมด้วยนะคะพี่สุชาติพี่กอนนะพี่สมบูรณ์ตายพี่วัชรเอาชื่ออะไรนะวัชพล นะคะแล้วก็มีพี่ยะคาเมืองชนด้วยบอกว่าชนบุรีฟังอยู่จ้าสวัสดีพี่มรกตนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะนะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะลมปากว่าวนะคะจากเบียร์พร้อมพงค่ะ
3: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2

ตีตีป๋ออาสามฝ้ายอะตอมอาสี่นี่พัดเอย่าอาห้าอุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมพิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาถึงช่วงที่เราต้องกอดกันแล้วนะคะการแขนออกอดกันนะคะเป็นบัตเตอร์ไฟฮักนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอจังเลยเธอเก่งมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็เกิดมาเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพนะคะใครที่รู้สึกว่าวันนี้เราทำไม่ดีกับคนอื่นนะคะก็จะต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะคะอย่าปล่อยนิสัยที่ไม่ดีออกมานะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเมื่อกี้นั่งแบบไลฟ์ไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะก็ไปเจอคอมเมนต์ที่แบบไม่น่ารักอีกแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโล

บทหรืออะไรที่มันไม่น่ารักอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคือตัวแทนของประเทศเลยนะเธอทําไม่ดีเนี่ยเขาเอาไปว่าเธอได้แบบสังคมโลกเลยนะทําอะไรคิดเยอะๆเอาจริงๆแล้วยิ่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าแบบทําไม่ดีจริงๆแล้วก็ขอออกตัวปกป้องเลยไม่ใช่ว่าไม่ปกป้องคนไทยแต่เพราะว่าปกป้องประเทศไทยอยู่จึงจะต้องบอกกันนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยน่ารักอย่างนึงน่ารักตรงที่ใครจะด่าเราไม่ได้นะเราจะด่ากันเองก่อน สังเกตปะเวลาแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้เราคนไทยจะว่ากันเองก่อนจะดุด่าว่ากล่าวกันเองก่อนนะคะอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็ปรับปรุงเท่านั้นเองนะคะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันช่วยดีเวลลอปตัวเองสักนิดนึงนะอ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าฝนตกเพราะฉะนั้นโรคต่างๆมันมากับน้ำเยอะแยะมากมายและโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสภาวะช่วงนี้ก็เยอะแยะมากมายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรืออะไรก็ตามช่วงก่อนหน้านี้มีช่วงนึงที่น้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันแสบปากแสบจมูกแสบคอไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอตรวจแล้วมันก็ไม่เจอซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดมันอาจจะกลายพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามันอ่อนตัวลงอ่อนแรงลงหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆก็คือเรามีหน้าที่คือเราจะต้องกลับเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าดูแลตัวเองนะคะก็คือเว้นระยะห่างอันนี้จริงๆเรารู้อยู่แล้วเนาะสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ตอนนี้เราละเลยและเราไม่ค่อยสวมกันนะคะล้างมือนะให้สะอาดนะคะสังเกตอาการตัวเองดีๆนะมีไอมีเจ็บคอแสบคอหรือเปล่านะคะถ้าแบบแสบจมูกแสบคอมากๆอันนี้อาจจะต้องตรวจเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรวจ ATK ตอนนี้ก็คนไทยทำเป็นสวอปเป็นกันทุกคนอยู่แล้วเนาะก็ลองดูนะคะลองเช็คตัวเองดูเพราะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยและช่วงนี้ไม่ใช่แค่โควิดยังมีโรคของมือเท้าปากนะคะก็ต้องระมัดระวังในเด็กด้วยเหมือนกันไม่ว่าถ้าเด็กมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากผื่นขึ้นมีตุ่มใสเบื่ออาหารมีน้ำลายที่ไหลออกมาไข้ขึ้นสูงหรืออะไรต่างๆนะคะมันเป็นอาการที่สังเกตได้แม้แต่กระทั่งแบบซึมลงปลุกยากแบบน้องเอาแต่นอนหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องเช็คด้วยนะคะชักเกรงหรือเปล่าหายใจเหนื่อยไหมนะคะมีอาเจียนหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการดังนี้เนี่ยรีบพบแพทย์นะคะเด็กยังไงก็คือเด็กเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเด็กมันบอกเขาบอกไม่ได้อะจะบอกไงเด็กเขาบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรเขาปวดท้องเขาปวดตัวเขาไม่สบายตัวเขาบอกไม่ได้เนาะเราจะต้องสังเกตนะคะบุตรหลานของท่านด้วยและนอกจากนี้ก็จะมีโรคไข้ดินนะคะก็จะต้องใส่รองเท้าบูทนะใครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานมีแผลแล้วแบบเป็นแผลง่ายอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ตอบมานะคะก็มีโรคเกี่ยวกับแมลงด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยุงลายยุงก้นป่องนะคะหรือว่าจะเป็นยุงชนิดอื่นๆแมลงชนิดอื่นๆเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีโรคติดต่อขึ้นมาเยอะแยะมากมายช่วงนี้ดูแลตัวเองนะคะจริงๆมันไม่มีใครบอกใครได้หรอกแม้กระทั่งเรื่องกินอาหารสุกๆดิบๆอะไรต่างๆเราบอกกันมาตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราต้องมีการย้ำหลายๆครั้งหลายๆคราเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอแล้วก็ลืมตัวได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปการต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงวันนี้นึกว่าสงสารสักครั้งมีคนบอกว่าต้องเปิดนะเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากจะฟังมากถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกไม่แบบไม่สบายใจ นึกว่าสงสารสักครั้งนะคะจากพงศิษฐ์คัมภีร์แล้วเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะแนะนำผลงานเพลงกันได้อย่างต่อเนื่องจากย้ำย้ำ022481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วจ้า
0: ชอบคำว่าอาฮ่าหนูก็เลยแบบอยากได้โทนเดียวกัน มาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมทิชานะคะตอนนี้1สายหน้าไม้มารอแล้วเป็นสายที่2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: ครับชื่อธันครับจากอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดคือหน้าไม้ไปแล้วประมาณสักต้นเดือนนี่แหละครับ
0: ต้นเดือนวันนี้ทำไมได้แต่ชาวศรีสะเกษเน
5: าะตื่นจะตื่นจะตื่นที่สองวันนี้ตื่นเช้าไปหน่อยตื่นเที่ยงคืนขึ้น
0: อ๋อเหรอ
5: ก็ทำข้าวต้ม
0: แล้วศรีสะเกษมาโทนเดียวกันเลยนะจะบอกว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมเป็นพี่เอกพลใช่ไหมศรีสะเกษเนี่ย
5: ไม่ฟังไม่ทันครับวันนี้เปลี่ยนมาเปิดทันพอดี
0: มาโทนเดียวกันหมายความว่ามันจะมีเสียงอื้ออยู่ในสิอยู่ในโทรศัพท์ทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าหาสัญญาณหรือไม่ได้เปิดลำโพงใช่ไหม
5: เปิดครับเปิด
0: เป็นแนบหูก่อนได้ไหม
5: อะไรนะครับ
0: คุยแบบแนบหูหรือ

0: ก็เปิดลำโพงค่ะ
1: เปิดลำโพงครับผม
0: เป็นหน้าหูกันได้มั้ยมันคืออยู่ในหูนัว
1: แป๊บๆนึงครับเงียบได้ยังครับ
0: โหหนักกว่าเดิมอีกค
1: ่
0: ะ
1: งั้นๆเปิดลำโพงอยู่ค่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะเงียบของมันเนาะ
1: ครับ
0: เอ้าหายเฉย
1: ไหนไม่รู
0: ้อ่ะเป็นอีกละ
1: ไม่ชัดเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่มันจะมีเหมือนเสียงเหมือนคนอยู่ข้างๆแบบปั๊มน้ำอย่างนั้นนะคะมันจะดังอืด
1: หายหรือยังครับ
0: อันนี้หาย
1: เอาไปพอดีผมเสียบสายชาร์จ
0: จะได้รู้ว่าเสียงนี้มันมาจากการชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
1: ใช่
0: แปลกมากเลย
1: ดังอีกอย่างก็ผมไปทำหล่นหลายครั้งครับ
0: อ๋อแล้วศรีสะเกดช่วงนี้มีทุเรียนไหมคะ
1: มีทุเรียนภูเขาไฟกับสตอครับอย่างนี
0: ้ก็ไม่รู้ทำไมนึกถึงศรีสะเกดทีไรนึกถึงทุเรียนทุกที
1: ครับแต่รสชาติจะต่างๆกับที่ทุเรียนที่อื่นหน่อย
0: เคยไปกินตอนที่ไปเตะบอลนะคะ
1: นะครับ
0: ใช่บัวเชษอะ
1: บัวเชษมีอยู่สุรินทร์นะ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นอะไปสุรินทร์แล้วคราวเนี้ยก็
1: ตลาดโรงเกลือตลาดโรงเกลือหรือเปล่า
0: ไม่มันมีไหลลงมา
1: ช่องจอมช่องจอมเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกว่าเขาเอาทุเรียนมาจากเนี่ยแหละมาจากศรีสะเกด
1: ใช่ใช่ครับอยู่แถวอำเภอภูสิงห์จะติดกับบัวเชษครับ
0: อืมก็คือหนูไปเตะบอลที่บัวเชษแล้วเขาว่าเอาทุเรียนจากศรีสะเกดมาให้กิน
1: บัวเชษแล้วไอ้บัวเชษกับไอ้อะไรนะอำเภออันนี้เขาเรียกเขาพนมดงรักครับจะติดกับไอ้เขมร
0: ค่ะ
1: ใช่ครับมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติานะ
0: ช่องทางทำไมเวลาพูดช่องทางธรรมชาติรู้สึกแปลกๆอ่ะรู้สึกแบบ
1: สงสัยไปอยู่กรุงเทพโดนมั้งครับ
0: อยู่มาโดนเนาะ
1: อยู่มาโดนตั้งแต่ปี2529
0: อยู่มาโดนได้เลยนั่นเลยเออแต่กินข้าวเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหม
1: อยู่กับแฟนครับผม
0: โถรีบวางเลยรีบวางแล้ว
1: คือมาก็ยื้อไอ้ซิปต้อมงานครับพรุ่งนี้เด็กเขาจะได้พอหลังอะไรนะเขาจะไปเปิดไปเรียนนะ
0: ค่ะ
1: มีมารีบจีบกระโปรงบ้างมาเปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้ครับ
0: เอ็นดูจากอันนี้ใครทำคะ
1: ผมทำเองครับ
0: ฮัลโหล
1: แฟนเป็นคนรื้อผมเป็นคนเย็บ
0: เออเท่อะดีดีดีมีปักชื่อได้ไหมมีปักชื่อได้ไหม
1: ไม่ได้รับปักครับ
0: แค่แบบทำเรื่องกีบกระโปรงนู่นนี่นั่น
1: แล้วรับตัดชุดทั่วไปชุดข้าราชการอะไรพวกนี้ชุดตะกี้ชุดไอ้ของพวก
0: มีเทคนิคในการรีดกระโปรงไหมคะว่าต้องรีดยังไงมันถึงจะแบบชัดๆคมๆอะไรเงี้ย
1: มีครับผมใช้แบบเป็นเตาไอ้น้ำครับ
0: เตาไอ้น้ำ
1: ใช่แบบเติมน้ำแบบคล้ายๆกับปลูกน้ำเกลือ ครับแล้วก็มันก็จะอัตโนมัติ
0: แล้วมันก็จะเหมือนมีกดให้มันพุ่งๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: กดแล้วมันก็จะดังติ๊กแล้วก็มันจะพุ่งเป็นไอ้น้ำเตาต้องร้อนก่อนเพื่อเตาให้ร้อน
0: ที่บ้านมีนะคะแต่ก็รีดไม่เป็นอยู่ดีก็กำลังคิดอยู่ว่าเออหาใครสักคนมาช่วยรีดดีกว่าจ้างดีกว่าน่าจะง่ายกว่า
1: แต่ไม่ใช่แบบเติมในเตารีดนะคือนี้มันเป็นแบบมันต้องสั่งลาซาด้านะ
0: สั่งตลาดแอปพลิเคชันพูดไม่ได้แอปพลิเคชันพูดไม่ได้เขาไม่ได้โฆษณาให้เรา
1: โอ้โหโทษครับ
0: ไม่ได้อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ผู้หญิงหลายมือครับของสิริพร
0: ได้เลยผู้หญิงหลายมือแต่ว่าพี่ไม่ได้หลายใจใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีก
0: ็เอ้าม
1: ันก็มีบางคร
0: ั้
1: ง
0: เอ้าแล้ว
1: บางทีก็เปลี่ยน
0: แล้วแฟนอยู่ข้างๆก็ระวังดีๆหลบดีๆด้วยล่ะ
1: ตอนนี้เขาหลับแล้วไม่ได้ยินครับ
0: คุณพี่คะมีคนเขาบอกว่าเขาหลายใจค่ะฟ้อง
1: ครับเสียงคนตอนนี้ดังได้ยินไหมล่ะตามราคาบ้านมั้ง
0: อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ปลาพันท้ายนรสิง
1: ห์ปลาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอ่าฮะ
1: และไอ้อัยราอ่าฮะ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮะแถมเหล้าขาวไปด้วยสักเ
0: ต็มไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อะไรยะ
1: นี่สกี้นี่สกี้ขาวไม
0: ่ใช่ไม่ได้อันนี้มันน้ำมันยาแก้ไอนี
1: ่ไปยินทั่วโลกเลยมีสกี
0: ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี
1: ่ได้เลยเนาะ
0: เออมันเดี๋ยวตำรวจก็ไปเคาะที่บ้านหรอกเดี๋ยวเถอะพูดออกอากาศด้วยมีหลักฐานชัดเจน
1: เดินแน่แน
0: ่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อ่ะโอเคได้เลยไม่มอบให้ใครพิเศษใช่ไหม
1: มอบให้ลูกค้าที่ชอบมาตัดเสื้อกับผมครับที่เรียมเพื่อน้ำเกี้ยง
0: ครับชื่อร้านมีชื่อร้านเปล่า
1: ร้านปริญญาสูตรครับ
0: ร้านปริญญาสูตร
1: ครับ
0: ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแต่น่าจะสุขภาพดีแหละเพราะว่าหัวเราะอารมณ์ดีตลอดเวลาขนาดนี้ อะสี่ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็มาเป็นแนวแบบมือสองอะไรประมาณนี้นะผู้หญิงหลายมือสิริพรอำไพพงศ์นะคะน้ำใต้เข่านะจากพี่หญิงทิติการอีก2ผลงานเพลงเดี๋ยวให้แฟนรายการช่วยกันเลือกค่ะ

0: ก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาฮ่า รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาฮ่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เรียกว่านะคะถ้าใครสามารถแยกเสียงได้ว่ามีศิลปินท่านไหนได้คือเก่งมากเพราะว่าเขาแห่ขบวนกันมาลอยกระทงสุโขทัยเลยนะคะมีศิลปินอย่างเช่นยิ่งยงยอดบัวงามอันนี้นำทีมเลยนะตามมาด้วยแพรวาพัชรีนะคะพี่แหม่มพี่มานรำโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์สอนเงินเพชรดอนตูมนะคะก็สังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจ

0: เจริญศรีเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีนะคะมานั่งคิดดูว่าวันเดือนนี้มันเพิ่งเดือน8นะเขาลอยกระทงกันแล้วเหรออ๋อแต่ไม่เป็นไรเอามาปล่อยก่อนเอามาฝากก่อนเผื่อว่าวันรอยเขาเรียกว่าอะไรวันลอยกระทงเราทุกคนอาจจะแบบนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีเพลงนี้อยู่นะลอยกระทงสุโขทัยนะคะก็เรียกว่ารวมศิลปินเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6ท่านเต็มเวทีพอดีนะคะเวลาที่แบบปกติคนไทยเราอ่ะเนาะก็จะมีลำวงใช่ไหมมีลำวงต่างๆมีแบบอู้แดนเซอร์แบบน่าจะตะการตาอยู่นะถ้าจ้าง6คนนี้ไปร้องพร้อมกันในผลงานเพลงนี้นะคะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาแล้วนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารเสลียงและ7 11นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะมีบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วมั้งเนี่ยนะคะเพราะว่าแม่ขอมากันเยอะเหลือเกินนะคะกับพี่ลูกตาลชนทิชาดอกชบาสีแดงนะคะมีทั้งแม่ทันพิชาแม่อ้อมสุราชอย่างเงี้ยนะคะขอทุกวันขอทุกวันนะรับรองว่าเพลงเนี่ยไม่หลุดชาร์ตอย่างแน่นอนนะคะผลงานเพลงนี้ดอกชบาสีแดงอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะติดชาร์ตอันดับ1เสมอในช่วงนี้หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาในช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะเพราะว่าเป็นวันที่หยุดวันแม่นะก็เลยอาจจะไม่มีอัปเดตตรงนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน2ผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงประกอบละครในวัยเด็กของน้องเมย์ด้วยนะแต่ว่าคนที่เรียกร้องจริงๆคือเมซุกะนะคะดังนั้นก็ไปโจมตีคนนั้นแล้วกันเนาะชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ดูละครนะคะตอนเมื่อกี้นั่งย้อนดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเพลงนี้มันมาตั้งแต่ปีไหนนะนะคะ

0: มาตั้งแต่ปี2546นะคะน้องเมย์ก็อายุประมาณ12ปีไปดูแบบพี่เติ้ลตะวันเล่นกับพี่นุ่นวรนุชนะคะกับสุภาพบุรุษรูปผู้ชายแล้วก็เห็นว่ามันมีตอนช่วงที่พระเอกเขาดีดกีตาร์จีบนางเอกแล้วรู้สึกว่ามันเท่ซะเหลือเกินนะก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยนะคะกับดาวประดับฟ้าผลงานเพลงจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมให้จากพี่ฮิวโก้นะคะคนไม่มีสิทธิ์ด้วยนะสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของเมธิชาแล้วนะคะต้องขอตัวรีบไปนอนก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันด้วยนะคะที่รายการเรื่องพบค่ำช่วงเวลา5โมงเย็น5โมง15นะคะจนถึง6โมง15นะช่วงเย็นช่วงเย็นนะคะที่ช่องอสมทหรือ Mcot นั่นแหละ Modern Nine นะคะก็เปิดมาได้ไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกชื่อช่องไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ก็มาเจอกันได้นะคะก็เป็นน้องเมย์กับพี่หมิว2วันนะคะพฤหัสศุกร์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักเผื่อเลือกของลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็บทเพลงน้ำตาจระเข้ของพี่คัทริยามาราศีนะครับแล้วก็อายแสงนีออนนั่นเองนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ประจบพี่วาสนานะครับพี่จิรวรรณพี่เออินทิราน้องดาวประสุขนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรพุ่มพวงนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่สถิตนะครับที่น้ำเทียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่นกสิทธิชาตินะฮะสวัสดีครับบอกว่าวันนั้นน้องไปต้องเปิดเพลงมีจังหวะของคนแม่บ้างนะครับผมได้เลยครับนะเดี๋ยวจะฟังเพลงแบบมันมีจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแบมทักทายค่ะแล้วก็พี่ลาตาครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่สุฮอเกนบูมพี่วิวัฒน์เอ็นทีหรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนานะครับน้องหนูดีกู๊ดนะฮะทักทายครับผมนี่แล้วก็สวัสดีน้องใบมาแล้วบอกสวัสดีครับพี่เพชรนะครับพี่สุฮอเกนบูมนะครับพี่รามิดามาลานะฮะสวัสดีครับผมทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้เราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

หคนนี้คนดังนะเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับดับเบิ้ลฝากหัวใจไปกับน้องมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2แผ่นรีบ

ขอเสียงเป็นกำลังใจน่านฟ้าดังๆแม่เร็วขอบคุณมากครับขอเสียงคนอีสานอีกเทียนแม่เร็ว

0: ไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
3: สวัสดีครับผมพี่เนง
4: ค่ะ
3: พี่เนงสบายดีนะ
4: ก็มีเป็นบางครั้งคิดถึงแม่อยู่ค่ะ
3: เข้าใจ
4: แม่ย้ายไปเอาโลอีกทีแล้วค่ะ
3: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมยิ่งวันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ผมเข้าใจเลยนะ

0: ขอบพระคุณมากมากครับเช่นเดียวนะครับพี่เด่งนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่เด่งบึงกลุ่มของเรานั่นเองนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมาย G

รัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

จบไปนะฮะสองเพลงท้ายชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าไงคนเก่งจากวงไททอสมิธนะแล้วก็บทเพลงสดใจนะฮะจากพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับก่อนหน้านั้นก็มีสิทธิ์ของเจ้าจากวงอาจารย์พี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็จีบอน้องกัดตองทุ่งเงินดอกกระเจียวบ้านคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะทักทายครับสวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สิทธาบอกว่าร้องเพลงแม่พึ่งประกวดงานวันเด็กตั้งแต่ประถมเลยงับนะฮะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำไพพี่ดาวประสุขนะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีพี่หนุ่มดอยห้วนช่างแจ็คเทวาพี่สาวครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับ I love you เฉยเลยผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินหรือว่าขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นผมอยากจะขอแนะนำ Heal Life นะครับ ขอไปฮะอุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกโดยเฉพาะช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวบ้านตักทอพิเศษนะครับให้สมบัติที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับในช่วงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่คิวเองทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมพยายามอยู่ครับทุกวันเลยตอนนี้นะช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่านั่นแหละช่วงนี้คนก็ป่วยกันบ่อยนะครับเราก็ต้องระวังระมัดระวังให้ดีนะครับนั่นแหละก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นหวัดไม่อยากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงเรื่องพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสกำนันแดงมาแล้วครับผมพี่สิริพักจากส่งคล้านะครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับน้องยายเกตแก้วนะฮะ

0: พี่เจริญนะครับพี่นงนุชนะแล้วก็พี่ลำไพสวัสดีครับน้องสิทธาพี่สิทธานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่หนุ่มดอยห้วนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ส่งคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะครับผมเรีย น
1: สาย
0: ผมเรียนสายอยู่กับคุณรักใช่ไหมฮะ
1: สุดที่รักคนสุดที่รักเลยครับ
0: สุดที่รักเลย
1: ครับ
0: นี่นะฮะเจ้าเก่านะเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ความรักของยักษ์สีเขียวครับ
0: ความรักของยักษ์เขียวนะโอ้เพลงจากของคุณเดี่ยวใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: เสียงลูกชาย
0: ตัวเสียงล
1: ู
0: กชาย
1: รักไหมด้วยครับ
0: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่พูดตามดีเจนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอรา
1: และไอ้ไอรา
0: อาฮ่า
1: อาฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทำง่ายจุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อายาราอาฮ่า
1: อายาราอาฮ่าน
0: ั่นแหละครับผมก็เหมือนที่บอกสโลแกนของเรานะฮะยาวยาวยาวจนบางคนจำไม่ได้นะยาวจริงๆนะคุณผู้ฟังก็จำไม่ค่อยได้นะครับดีเจก็แทบจะลืมหมดเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับนะก็ขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
1: คุณครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะครับสุดที่รักคุณสุดที่รักเลยนะคุณสุดที่รักจากจังหวัดเลยนั่นเองนะขอเพลงความรักของยักษ์เขียวนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับไปฟังเพลงกันเลยทั้ง4บทเพลงครับผม

0: นี่สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีความรักของจักเขียวนะฮะจากเดี่ยวไออุ่นแล้วก็ใจสั่งมาครับพี่เซ็กโลโซพูดลอยๆครับจากพี่ป๊อปอัศนีแล้วก็ปรางทิพย์นะฮะการละครั้งหนึ่งนั่นเองครับทักทายครับไปถึงคุณพี่ดาวพระสุขบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจจากน้องเมธิชานะฮะแล้วก็พี่นันทพรพี่พินโยนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีพี่รวิภาครับพี่สิทธานะฮะสวัสดีพี่ตรีภพใช่ไหมฮะน้องตรีภพเนาะสวัสดีครับพี่ทุ่งบ้านไร่ทักทายครับพี่สาวขามกำนันแดงพี่วิทยวัฒน์ในชั่วโมงที่3ในชั่วโมงที่2สิสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่ยายเกดแก้วนะฮะพี่สิริภักนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยครับคุณแม่บนเรือนสวัสดีครับพี่นันทพรนะฮะพี่ดาวประสบนะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีอีกเพลงนึงมาฝากนั่นก็คือบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้นะฮะจอกชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกชีวิตของเราวันนี้นะฮะก็คือบทเพลงนี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่อันนี้เป็นเพลงล่าสุดจากโจอี้ภูประสิทธิ์สังกัดจีนี่เรคคอร์ดนะครับคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางทำนองโดยคุณโจอี้ภูประสิทธิ์นั่นเองนะฮะเรียบเรียงโดยอาจารย์จารุพันธ์แล้วก็น้องโจอี้นะครับเพลงนี้จะพอกันไหนไปฟังกันเลย
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเป็นคิดมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สัตว์ไปสวัสดีครับไปถึงพี่ไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยแล้วก็พี่อารมณ์พี่ดาวประสุขนะครับพี่รัชนีแล้วก็พี่นันทาแล้วก็รักทายครับพี่ธีรพงศ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: เพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับ

นเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่อารมณ์คุณพี่บุญเลียนนะฮะบอกว่าก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวไปถวายพระก่อนจ้านะฮะสวัสดีนะครับผมทุกท่านเลยที่กำลังเพิ่งตื่นแล้วก็รับฟังเพลงกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับพี่รัชนีบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เต้สวัสดีครับพี่จรุณนะฮะพี่ธีรพงศ์ครับพี่เอกชัยสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปแล้วจะไปดีพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชาตามคำขอนะครับแล้วก็ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะฮะจากน้องอิงวรันธรนั่นเองครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวพระสุขนะฮะแล้วก็คุณอำนาจบอกว่ากลับมานะครับผมไหนดูสิอย่ารอช้านะฮะนี่รู้สกิปผมอีกนะรู้ว่าผมจะพูดอะไรแบบไหนนะฮะพี่สันทัศน์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ยายออดสามย่านพี่สว่างครับพี่รัตยาแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาคุณพี่บุญเลียนนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงคุณไวรุ่นตามฝันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธีรชัยนะครับทักทายครับพี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของ The Kid Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะฮะในช่วงของ Pinkit Story นะครับจบป้ายทั้งสองเพลงก็มีบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับเธอมีแฟนหรือยังแล้วก็คิดถึงเจเจคานะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์นั่นเองนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook นะครับพี่คณิษฐาครับพี่คิวเองพี่คุณยายพอเพียงหัวปล่อยเพียงพอมากๆเลยค่ะพี่ดาพระสุขนะครับพี่ยายออดสามย่านนะฮะทักทายครับผมพี่พรชัยครับพี่นันทานะฮะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้านะครับนี่บอกว่าขอเพลงใครคนจากน้องนันอนันต์ใช่ไหมครับจัดไปนะคะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สันทัศน์นะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันหน้าตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงแนวแบบฟังเคลิ้มสบายๆนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าววายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เป็นเพื่อนกันนะฮะคุณยายเอาสัญญาณครับพี่คิวเองสวัสดีครับผมพี่มานีนะฮะแล้วคุณยายพอเพียงคุณยายเอาสัญญาณนะครับแล้วก็น้องอะไรนะดาวพระศุกร์ครับผมนี่สวัสดีครับแล้วถ้าไปถึงใครนะอีกหลายท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้คุณยายพอเพียงนะครับพี่จรัสนะครับพี่สาวขามทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อะไรนะพี่นันชานะฮะสวัสดีครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนู

0: ทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไรน้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาทางชั่วโมงแล้วนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับสวัสดีทักทายกันหน่อยทาง Facebook สวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับพี่จารัตนะครับพี่คิวเองบอกว่าเราสองน้องเพชรกลับบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่สมศักดิ์นะครับพี่ศรีวัยคุณพี่บุญเรียนบอกว่าน้องเพชรง่วงแล้วนะครับวันนี้ยอมรับว่าง่วงจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมานะฮะจากโคราชได้มีโอกาสไปทำงานนะครับไปร้องเพลงกันนะครับกับพี่ชายครับผมนะที่น่ารักที่สุดนะนั่นก็คือพี่เทอุเทนนั่นเองนะฮะไปกัน2วันคืน1นะครับโอ้ย มันมากๆเลยนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาพระสุขครับพี่เทวีนะครับพี่เยเฮอร์พี่เอออส3ย่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปณีนะฮะพี่ปราโมทนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับที่2ที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเป็นพุ่มพวงวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีค่ะ5:14 นกับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะคะก็กลับมาทำงาน2วันนะคะพฤหัสกับศุกร์นะหลายท่านแต่บางท่านบอกว่าก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะอาชีพแม่ค้าอย่างพี่เนี่ยนะขายหมูปิ้งอยู่ที่หน้า CJ อุตรดิตถ์นะคะพี่นิรันดร์สวัสดีด้วยนะคะพี่นิรันดร์โอ้ตื่นเช้ามาขายแล้วเหรอฮะหมูปิ้งบ้านแก่งหน้า CJ อุตรดิตถ์นะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะใครที่ขายของก็ตื่นเช้าเป็นธรรมดาเนาะมาเตรียมของที่จะขายสำหรับในวันนี้สวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะ5:00 ถึง 7:00 นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับคุณจามรกิจสวภาพด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง

0: ทางโลกจะเข้ามาแล้วก็สาย022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวเล่าความก็เหมือนเดิมนะคะมาทักทายกันคุณสุชาดาคุณธัญรัตน์พี่รัตติยาพี่ลมพี่ติ๋มนะคะพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดค่ะพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะ1คนแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์ค่ะพี่ทิพย์ย่าทิพย์อมรทิพย์นะคะคุณโอนะคะ AO ก็น่าจะชื่อโอนะชื่อโอพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่อมพรกาลิเทศฟังต่อวิธีทำกับข้าวไปวัดตอนนี้โอ้พี่ติ๋มจะไปวัดนะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะสาธุด้วยพี่สว่างพี่สว่างบุญรอดพี่สะอาดพี่สมศรีพี่ศักดิ์ทิศนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินพี่อารมณ์อนุวงศ์ใครอีกใครอีกพี่หนูพี่หนูสำเพ็งนะคะพี่กอบแก้วค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะพี่สริญญาน้องแขกบอกน้องฝนคนสวยพี่มาลีสวัสดีทุกท่านนะคะพี่สมพรพี่ปิยพรคุณย่าป้ายแดงคุณโยคุณโยว้าวุ่นเอาทินว่าว้าวุ่นไม่วุ่นนะอันนี้วุ่นนะคะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่สมทรงรจนวิชัยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่ตุ๊กสวัสดีด้วยนะคะสองตุ๊กเลยตุ๊กชัยปั้นกับมหาสารคามนะคะพี่ดวงรักพาคมเลิกพี่สมหวังสุวรรณเพชรเมื่อคืนฝันว่าได้เจอพี่สีด้วยเจอกันที่ไหนคะเดี๋ยวเราเจอกันเอาเจอกันไหมเดี๋ยวนัดเจอกันนะคะพี่สรัตพี่สุทัศน์อนุกูลพี่สมพรโคราชพี่คุณแดงขนมจีนมาแล้วนะจากลำพูนนะคะท่านนี้อากาศดีเช้ากลางวันร้อนสุดๆเนาะตอนเช้าก็อากาศดีดีกลางวันก็ร้อนสุดๆนะคะวันนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคะพี่วนาทิพย์สวัสดีด้วยนะคะพี่สริษาจากอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์นะคะคุณพี่เสงพี่สุกัญญาวันพระทักทายนะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่วันชัยนาคินก็ประมาณนี้เนาะพี่สุภจิตด้วยนะคะฟังชัดจากจังหวัดเลยค่ะอ๋อพี่เกียงไกรพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นโอ้มาพร้อมกันเลยนะคะญี่ปุ่นทั้งคู่เลยมาพร้อมกันนะคะทั้งคู่เลยพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ด้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีลูกฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้มากันเพียบเลยนะคะใน Facebookนนทบุรีฝนตกทั้งคืนพี่วินิจแจ้งมานะคะพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะยังจะมีฝนลงๆเนาะไปจนถึงวันอาทิตย์นู่นแหละ
1: เมื่อวันแม่นะพี่ไปทานข้าวช่วงบ่ายๆนะก็มีฝนตกตอนสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับฝนก็เริ่มตกนะครับพอเย็นชุ่มฉ่ำดีเลยฮะ
0: ใช่ไหมชุ่มฉ่ำซัมเมอร์เซลแม่คนเยอะไหมตามร้านอาหารนี่คนเยอะไหมคะ
1: ก็ต้องถือว่าเยอะครับพี่ร้านนี้ยังบอกเลยว่าโอ้นี่คนเยอะนิดนึงนะครับเราจะบอกโอ้ไม่นิดแล้วฮะเยอะเยอะเลยแหละจะทำใจไปก่อนเนี่ยว่า
0: คนเยอะเกือบทุกร้าน
1: ใช่ใช่ครับพี่ยิ่งในห้างเนี่ยพี่เมื่อวานเขาแชร์กันนะห้างเมกาบางนาเนี่ยพี่คนติดในที่จอดรถ3ชั่วโมงอ่ะออกไม่ได้อ่ะ
0: เอออ
1: ะไรแกขนาดนั้นนะฮะ
0: 3ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่มีคนแชร์เพจจอสอร้อยลงแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าจริงครับเพื่อนก็อยู่ในติดอยู่ในนี้นติดอยู่ในที่จอดรถอาคารจอดรถออกไม่ได้อ่ะคือปัญหาหนึ่งแถวนี้ก็คือเวลาน้ำฝนตกน้ำมันท่วมด้วยพี
0: ่อ๋อ
1: ตอนน้ำมันท่วมนะครับ

0: ก็เข้าออกห้างลำบาก
1: อืมคนที่แบบอิ่มแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วก็โอ้โหสามชั่วโมง
0: สามชั่วโมง
1: เหนื่อยนะ
0: หวานก็สมกับเป็นวันแม่ครับพี
1: ่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าบางทีบรรดาแม่แม่ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกเกรงใจลูกๆใช่ไหม
0: ครับ
1: อืมพอออกจากบ้านเอ้ยพอออกจากห้างแล้วเจออย่างนี้ก็โอ้ยเบิ่นอุด
0: เป็นวันแม่ที่น่าจดจำเลยล่ะถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นะนะครับเห็นน้องเมย์ผมติดตามมาแล้วครับพี่พี่สี
1: ค่ะ
0: รับเลยไหมฮะ
1: รับเลยค่ะรับเลยค่ะ
0: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครับน้องร้องครับ
0: ครับพี่พี่นพดลใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับวันนี้จะมา
1: เชิญค่ะพี
3: ่ที่อาทานเกี่ยวกับการโดนหลอกเรื่องลงทุนหุ้นทองซื้อทองซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปเน
1: ี่
3: ยอันนี้น้องราคาแพงด้วย
0: ครับ
3: โดนแรกก็คือรู้จักกันใน TikTok คุยกันใน TikTok ปั๊บไปทางรุ่นขอเป็นแอดไลน์คุยกันทางไลน์ก็แจ้งว่าทำงานเป็นแคชเชียร์ออฟฟิศไอของคอนโดอยู่แถวอุดรก็คุยกันไปสักพักนึงอ่ะสักไม่กี่วันอ่ะ 3-4 วันเองเขาก็บอกว่าชวนลงทุนซื้อทองซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวันหนึ่งเนี่ยแค่ลงทุนไปสัก 2-3 วันเนี่ยก็จะได้แล้วประมาณ 4-5,000 เดือนนึงก็ตกประมาณสัก 2-3 หมื่นนะที่กำไรอ่ะนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปเราก็ฟังไปฟังไปก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ฟังดูถ้าคนไม่มีไอ้นั่นนะไม่เอ๊ะแม่อะไรนะก็ยังหลงไปเรื่อยๆนะไปวันสองวันได้ 5,000 6,000 บางวันได้หมื่นหนึ่งเนี่ยอีกว่าไม่กี่วันได้หมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็โอ้ถ้าคนทำ
1: ก็ดีน่าสนใจน่าสนใจใช่ไหมพี่
3: เราเจ้าคิดว่าจะทำแบบเนี้ยมันก็รวยกันทุกคนเนี่ยไม่มีใครโดนหลอกมันก็รวยกันหมดแล้วก็ฟังไปเรื่อยรู้ไหมมันจะไปที่ไหนบางคนมันระยะหนึ่งก็ชวนแล้วเริ่มแล้วพี่มาลงทุนนี่สักขั้นแรกสัก 30,000 เนี่ยพี่ยืนสักไม่เกินอาทิตย์นึงพี่ก็ได้คืนประมาณ 5-6,000 เราก็ฟังก็บอกมันก็ดีมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าถามตรงๆแล้วคุณกับผมเนี่ยคุณจะรู้จักกันบ้านผมก็ไม่รู้จักบ้านคุณถูกที่ไหนตัวจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณส่งรูปมาให้เนี่ยโหสวยหน้าตานี่โหแจ๋วเลยหุ่นนี่ปิ๊งปังเลยผู้ชายเห็นก็เอาง่ายหลงเลยนะบอกเขาว่าทำไมนั่นแล้วเราถามเขาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็รวยหมดกันทุกคนสิเขาบอกก็รวยที่นี่เนี่ยหูเนี่ยในกลุ่มของหนูเนี่ยรวยกันหัวไม่รู้จะรวยยังไงแล้วบอกไม่รู้จะรวยยังไงหมายถึงว่ายังไงอ่ะ
1: ชิง
3: เราก็บอกเอาตรงๆนะคุณหน้าตาเป็นไงผมก็ไม่รู้จักบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณจะมาชวนผมลงทุนผมจะไม่รู้แล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณมาชวนลงทุนขนาดคนรู้จักกันใกล้ๆกันผมยังไม่กล้าไปลงทุนกับเขาเลยแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ให้ผมลงทุนลงทุนไปแล้ว30,000รอบแรกจะได้มาพอรอบสองก็50,000-60,000เงี้ยไปแล้วทีหายแล้วไปทำไงอ่ะโอ้มันแค่เนี่ยพอพูดแค่เนี่ยโอ้เขาโวยวายมาหาว่าอยู่อย่างนี้อย่างนี้บอกคุณคนเราเราไม่ใช่ว่ามันจะลงทุนกันแล้วนั่นลักษณะคนรู้จักใกล้ๆก็ไม่ยังโดนหลอกเลยแล้วนี่คุณอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักแต่แค่ส่งรูปมาส่งรูปใครมาก็ไม่รู้เราจะมาบอกให้ลงทุนแค่คุยกันแค่ไม่กี่อาทิตย์เองให้ลงทุน40,000-50,000ใครจะไปกล้าลงทุนกับคุณ
0: คร
3: ับโอ้โหนี่ก็โดนนี่เลยหาว่าอู้อย่างนี้บอกว่ารู้ทันไปเลยไม่ต้องคุยแล
1: ้
3: ว
1: คือด่าเลยอ่ะ
3: จบจบเลยทำไมเอ๊ะนี่เสร็จเลยเนี่ย
1: โอ้
0: ก็รู้ทันเลยแหละ
1: ครับ
3: ไอ้เอาอะครับพ่อไม่รู้จักเลยหน้าตาเป็นไงไม่รู้ส่งรูปใครมาให้ดูก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตัวตนอยู่มีอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยอยู่ทั้งบุรีรัมย์

0: ราอยู่สมุทรปราการอยู่อุดรอยู่ไปเจอกันตรงไหนอ่ะ
1: เ
0: ป็นขั้วโลกเลย
1: ก็คือสุดท้ายพี่นพดลไม่ได้หลงกลเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เอาไม่เอาเพราะว่า
1: ไม่เอาด้วย
0: ถาม
1: แล้วหลังจากนั้นก็คุณเขาบล็อกเขาไม่คุยกับเราเลยเหรอคะ
0: เจ้าเป็นคนบล็อกเองแหละ

0: ี้เหลือเท่าไหร่เอง60,000กว่า
1: ถ้าใครโลภมากเลยนะสุดเลยเนาะที่นครนนท
0: ์คนแบบว่าโหฟังแล้วเคิร์มอ่ะฟังแล้วเคิร์มพูดเนี่ยจะไม่เก็บนะเคิร์มอย่างเดียวนะเก็บร้อย
2: เอ๊ะเราแฟนดีเปล่าเอ๊ะ
1: มีก็ต้องขอบคุณต่อมเอ๊ะของพี่นะคือรู้สึกเออเป็นไปไม่ได้หรอก
0: อืมก็ครับก็บอกแล้วไงว่าถ้าทำแบบนี้ถ้ารวยกันทุกคนโหคนเขาก็ทำกันหมดสิโหก็ไม่รวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอ่ะจะรวยยังไงรวยอ่ะรวยไม่รู้จะรวยยังไงต้องเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันครับสำหรับพวกที่อยากได้ทางลับเนี่ยได้ง่ายๆเลยไวอ่ะ
1: ม
0: ีคนมากเพราะว่าถามเขาแล้วเขาบอกไม่มีช้างอ่ะยากไม่มีช้างเลยหมดสิทธิ์เลยที่จะกลัวลงทุนแค่อาทิตย์สองอาทิตย์จะได้เป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยไม่มีช้าง
1: ค่ะ
0: อย่าโผล่ยากนานไว้แล้วกันว่าอย่าไปเชื่ออะไรมากมาย
1: ค่ะก็ขอบคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์นะแล้วก็จะได้เตือนกับทุกคนด้วยนะคะว่าม
0: ัน
1: ไม่มันไม่มีอยู่จริงหรอก
0: ถ้ามันมีอยู่จริงโอ้โหเขารวยกันหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนแรกเนี่ยยังแอดคุยกับเขาแต่แรกพี่รู้อยู่แล้วหรือว่าอยากลองหรือว่าไงรู้ว่าเห็นสาวๆ
0: อยากลองก็ลองปล่อยไปเรื่อยๆไงว่าเขาจะมายังไงเขาจะคุยยังไงให้มันให้เราหลงไหลให้เคลิ้มทีแรกเคลิ้มนะ
1: เกลือไปนะ
0: แล้วก็มีเคสหนึ่งเคสไอ้พวกที่เป็นต่างชาตินะบอกว่าทำงานเป็นอะไรนะเป็นของสหรัฐอเมริกาเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยอยู่แถวเลบานอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาไปนะคุยกันเขาเป็นฝรั่งนะแต่เวลาพิงแท็กมาคุยกับเราเลยโหภาษาไทยแจ๋วเลยไทยมาแจ๋วเลยกินภาษาไทยมาแจ๋วเลยคุยกันไปคุยมาบอกว่ามีเนี่ยเขามีเงินอยู่ในบัญชีเท่านู้นเท่านี้โอ้โหตั้ง $5,000-$6,000จะเอาออกมาก็ไม่ได้ต้องส่งมาให้คุณทางเมืองไทยอะไรตรงเนี้ยเราก็บอกว่าด้านก็คุยกันไปคุยมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเงินจำนวนสักประมาณสัก $6,000-$7,000มาให้คุณที่เมืองไทยนะให้คุณไปรับที่สนามบินดอนเมืองอย่างงู้นอย่างนี้คุยพอมาถึงสักพักเขาก็บอกว่าตอนนี้ส่งของมาแล้วนะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองสักพักหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่าของมันติดอยู่ที่ดอนเมืองต้องมีค่าภาษีเอาของของ
2: ใช
0: ่มุกเท่านี้แล้วก็คงจะเป็นไปได้ไม่รู้จัก
1: มุกนี้ประมาณ10 ปีแล้วค่ะ
0: มัน
1: ยังใช้อยู่นะวิชาชีพ
0: ผมไม่เป็นไรเสียภาษีเดี๋ยวผมไปเสียที่สนามบินสุวรรณภูมิเองเขาบอกไม่ได้ก็ให้บริษัท
1: แล้วคือแปลว่าพี่รับผิดเนี่ยเจอบ่อยเนาะไอ้อย่างนี้เนาะ
0: เขาบอกต้องให้คนที่ที่ส่งของเป็นคนจัดการคุณต้องโอนตังมาอย่างเดียวคุณไม่ต้องมาเดี๋ยวทางนี้จัดการให้หมดแล้วผมจะมาดูได้ไงของอยู่ไหนก็ไม่รู้
1: เพราะว่าพี่เป็นคนชอบคุยก็เลยได้เจออะไรเงี้ยบ่อย
2: คุยกับพวกแอดรูปสาวสวยๆมาเนี่ยกินพี่ไม่ได้หรอกนะ
0: อยาก
2: จะใช้รูปสวยจะใช้รูปหน้าอก
0: เอาตรงๆเรา
2: ไหนก็กินพี่ไม่ได้หรอก
1: ก็คุยได้ค่ะพี่นะเพื่อประสบการณ์แต่อย่าเผลอนะพี่นะอย่าพลาดนะ
0: อย่าเอ๊ะนะมันจะไม่เอ๊ะนี
1: ่แหละต้องมีตำเอ๊ะอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: หลอกได้ตลอดนะคนที่ได้ของดีๆบอกว่าจะเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจะให้ไป30-40%อะไรก็ว่ากันไปนี่โอ้โหมันตั้งเยอะอีกเยอะแล้วนี่ใครจะได้ใช่แต่ว่าพอได้มันเป็นยังไงก็ไม่รู
2: ้ครับผม
1: ขอบคุณนะคะพี่
0: ครับผมให้จ
2: บครับขอบคุณมากๆ
1: เลยครับ
2: ว
1: ัน
2: นี้ครับขอบคุณ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผม
0: หลายคนก็เจอประสบการณ์อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รอดเหมือนพี่นพดลนะคะ
1: คร
0: ับ พี่นพดลนี่เขาเรียกว่าอยู่ในขั้นเซียน
1: มิจฉาชีพมันก็คงจะใช้พวกรูปผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยนะมาเป็นตัวเชื่อมเปิดบทสนทนากับเราอะนะ
0: ใช่
1: มันบางทีก
0: ็ล่อหลอกล่
1: อ
0: หลายคนก็โดนไปอะนะแต่บางคนก็อย่างที่เหมือนที่นักพนันเล่าแหละเพราะว่าถ้าเอ๊ะเนาะก็จะไม่เจอเดี๋ยวนี
1: ้
0: คนที่ประกอบอาชีพเป็นมิจฉาชีพจริงๆอ่ะยังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่ก็เหมือนกับคือเขาคิดว่าเป็นอาชีพเขาเลยอ่ะทำเป็นอาชีพเลยนึกออกไหมคือไม่ต้องก็เนี่ยคือเป็นการทำงานของเขาเหมือนกันแล้วก็มีรายได้จากการเป็นมิจฉาชีพ
1: ใช่
0: ไหมนี่คนกลุ่มนี้ไม่กลัวบาปกรรมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนจะเป็นหนี้จะเป็นสินจะเครียดฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอ

0: ไม่มีกับคนพวกนี้นี่ค่ะเมื่อวานที่ระยองอ่ะตำรวจระยองตามล่าเป็นแก๊งเขมรค่ะน้องตุ้งมาตะเวนลักรถโอ้โหเออตะเวนลักมอเตอร์ไซค์ทั่วจังหวัดระยองส่งข้ามชายแดนไปขายที่บ้านตัวเอง
1: โอ้
0: เอาสามรุ่นฮิตอีกแล้วนะคะโอ้โหตั้ง4คนเป็นชาย3คนหญิง1คนนะคะเจอของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังจะส่งขายไปที่เขมร10คันลักษณะก็คือว่าไอ้4คนเนี้ยจะตระเวนขโมยมอเตอร์ไซค์จากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอพื้นที่บ้านค่ายอำเภอปวกแดงอำเภอเมืองและอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะก็ตั้งแต่ช่วง27กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกนี้มันขโมยไปเป็น10คันแล้วนะที่ขโมยง่ายที่สุดคือ Honda Giono นะคะเนี่ยแล้วก็ PCX PCX ด้วยล่าสุดสดๆร้อนๆตี3ว่าพวกนี้มันจะทำงานประมาณเนี้ยเวลาดึกๆอ่ะเจ้าของบ้านก็จะนอนหลับสนิทเนาะตี2ตี3 3คนเข้าไปขโมย Honda PCX เจ้าของได้ยินเสียงเปิดประตูก็ออกมาดูคนร้ายตกใจก็พากันหนีไปนะโดยไม่ได้รถแล้วก็หลังจากนั้น2ทุ่มอันนี้ตำรวจก็ตามกล้องวงจรปิดไปนะ2ทุ่มของวันที่10ก็ไปบริเวณหน้าห้องเช่าหมู่ที่2ตำบลเพลงตะเอี่ยมก็กล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีของพวกนี้ก็คือมันจะไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละถนนสายวังจันทร์เขาชะเมาก็ไปดูตามไปโอ้โหถึงรังเลยค่ะเจอมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมา10คันเพื่อนร่วมแก๊งก็เอาไปขายบ้างแล้วคันละตั้งแต่10,000ถึง 15,000 บาทตำรวจก็ไปจับคนซื้อรถได้อีกรายนึงนะคนนี้เป็นผู้หญิงรับซื้อต่อหัวหน้าแก๊งชื่อนายไทก็เป็นชาวกัมพูชาเขมรเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจไทยจับแล้วนะแต่ว่าพอพ้นโทษออกมาก็ไม่กลับประเทศไม่ทำงานรวบรวมพรรคพวกตะเวนขโมยมอเตอร์ไซค์ตามใบสั่งของกัมพูชาก็จะเลือกPCX เป็นหลักเพราะว่าที่นู่นน่ะนิยมแล้วก็มีความต้องการสูงได้ราคาดีคันนึงก็ต้องเป็นหมื่นแต่ว่าที่คนไทยผ่อนอยู่เนี่ยหลายหมื่นนะแต่มันไปขายที่เขมรหมื่นเดียว15,000เนี่ยค่ะตำรวจก็ไปตามจับนายไทหัวหน้าแก๊งนายชินอยู่ระหว่างการหลบหนีอุปกรณ์ที่แก๊งนี้จะใช้ก่อเหตุในการขโมยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาจากกัมพูชาเลยนะเป็นรีโมทเป็นกล่องตั้งรหัสและอุปกรณ์บางรายการที่ใช้ก่อเหตุซื้อได้ตามตลาดทั่วไปส่วนมอเตอร์ไซค์ขณะนี้ตรวจยึดมาแล้ว20คันได้ผู้ต้องหามา6คนก็เดี๋ยวจะประสานจุดตรวจชายแดนต่อไปว่าต้องเข้มงวดนะคะเนี่ยโอ้โหดูมันมีรีโมทเป็นเหมือนกับคือเอามาจากฝั่งนู้นอะแล้วก็มาถึงก็ใช้รหัสเอามาก่อเหตุ8เครื่องอะรีโมท8อันมาวางเรียงรายเลยค่ะว่ามันทำวิธีนี้มันคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโอ้ชาวบ้านก็ผวาสิคะเนี่ยที่จอดรอจะส่งไปที่เขมรละ10คันที่ส่งไปแล้วไม่รู้กี่10คันแล้วเจ้าของที่เป็นคนไทยอะก็ผ่อนกุญแจกันไปทั้งร่วมคันหนึ่งไม่ใช่ว่าน้อยๆ นะ5,000-7,000นะคะ
2: โอ้โหนี่เดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยของจริงเลยนะ
0: มันแสบมากเลยใช่ค่ะค่ะ
1: โอ
0: ้ที่เราไม่เข้าใจคืออะไรรู้ไหมจับได้แล้วก็ยังจะเบลอหน้ามันอีกโอ้โหแล้วมันเป็นให้ใส่แมสแล้วก็เบลอหน้าอีกเลยไม่รู้ว่าหน้าตาอีพวกเขมรพวกนี้มันเป็นยังไงนะเป็นแก๊งเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ระวังนะคะระยองตอนนี้กำลังระบาดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดมอเตอร์ไซค์ก็ล็อกกันดีๆนะคะ
1: ครับผมเนาะ
2: ผมยังไม่รู้ว่ายังมีแก๊งพวกนี้เนี่ยหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะในพื้นที่นะฮะ
0: นั่นสิ
2: เพราะดูมันคงทำเป็นเรื่องง่ายนะแบบว่าหรือเราจะล็อกคอไว้หรือว่าอะไรไว้เนี่ยคงไม่ยากเกินความสามารถพวกนี
0: ้อืมก็ดูมีเป็นลงทุนเอารีโมทมาข้ามแดนมาเลยอ่ะมาใช้ก็คงปลดล็อกอะไรกันง่ายเนาะแล้วก็สตาร์ทขับหนีไปเลยอ่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: อือระวังส่วนใครที่ขับรถก็อย่าประมาทนะครับพี่นี่ฮะล่าสุดเมื่อคืนตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาแถวบางปะกงฉะเชิงเทราครับพี่จีเกิดอุบัติเหตุฟอร์จูเนอร์นะครับขับพุ่งปีนฟุตบาทชนเสาไฟนะคนขับเนี่ยนะครับลงมายังดีว่าแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะบอกว่าก้มไปดูมือถือที่วางอยู่ที่เบาะด้านซ้ายแป๊บเดียวไม่ทันมองแป๊บเดียวเหมือนกับคือเอามือถือวางไว้ที่เบาะข้างๆอ่ะนะครับแล้วก็คงมีไลน์มีอะไรเด้งมาติ้งก็หันไปดูเฮ้ยใครส่งอะไรมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยแป๊บเดียววินาทีไม่กี่วินาทีนะเสียหลักเลยครับหักรถตุ้มเดือนครับชนเสาไฟฟ้าเลย
0: โอ้
2: เนี่ยนะครับแรงนะชนเสาไฟล้มอ่ะนะครับชนเสาไฟล้มเลยนะฮะ
0: โอ้ขับรถมาเร็วด้วยสิ
2: ก็ประมาณหนึ่งนะครับเขาก็ทางโล่งๆอ่ะพี่ตีหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพนะครับที่ในพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับพี่คนขับเนี่ยคือคุณเกรียงไกรนะครับอายุ28ปีนะเขาบอกว่าแม่ก้มไปดูมือถือที่เบาะไม่ทันมองทางเสียสมาธิไปนิดเดียวรถเลยปีนฟุตบาทนะครับพุ่งชนเสาไฟเต็มแรงเลยจนรถจะพลิกตะแคงนะครับเสาไฟก็ล้มเลยฮะโอ้โหเนี่ยมันเสี้ยวนาทีเดียวพี่นะไอ้ที่ตั้งมือถือตัวเนี้ยไม่กี่บาทนะพี่นะครับมันมีหลายรุ่นนะบางรุ่นก็เป็นการเป็นการเสียบกับช่องแอร์อย่างเงี้ยก็ง่ายดีนะเสียบกับช่องแอร์เราก็เอามือถือเรามันไปหนีบไว้มันจะได้ไม่ต้องคอยหันไปหยิบมือถือก้มไปหยิบนะให้มันไม่วางๆหรือบางตัวก็มีเป็นที่ดูดที่วางอยู่ที่คอนโซลหน้าก็มีนะก็ซื้อมาติดดีกว่าผมว่าเรามือถือวางไว้อย่างนั้นเนี่ยมันอย่างน้อยเนี่ยมันยังอยู่ในสายตานะครับมือถือเนี่ยถ้าท่านหนีบไว้หรืออะไรไว้มันยังพอที่จะมองทางเห็นด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าคุณไปวางไว้ที่เบาะไปวางไว้ตรงเกียร์แถวๆนั้นเนี่ยช่องวางของเนี่ยบางทีมันจะหวักก้มไปมันแป๊บเดียวนะมันพลาดได้นะครับ
0: ใช่ลงทุนหน่อย
2: จริง
0: นะจะได้ปลอดภัย
2: ครับ
0: บางที
2: แต่พวกนี้ก็
0: แถวนั้นเน
2: า
0: ะ
2: หาดีๆยากแล้วพี่นี่ผมเปลี่ยนมา 3-4 อันแล้วยังไม่เจอที่แบบว่าไอ้พวกที่เป็นก้อนดูดที่เป็นกาวที่เป็นแบบเหนียวๆแปะลงไปแล้วแ
0: ล้วมันหมุนได้ด้วยนะพอเราติดแล้วก็มันก็หมุน
2: แล้วมันติดอยู่ไอ้พี่ผม
0: อยู่
2: สักพักหนึ่งมันร้อนมันก็หลุด
0: อ๋อเออในใช่ถ้าจอดในที่ร้อนๆมันก็หลุด
2: ก็หลุดบ่อยมันไม่ได
0: ้
2: คือตอนแรกมันก็ติดดีหลังๆพอมันหลุดแล้วมันก็ต้องคอยกดลงไปหรือว่ายังไงเขาต้องคอยเปลี่ยนอะไรอย่างเง
0: ี้ยจังหวะที่กดนั่นแหละอันตรายอยู่เลยรุ่มอันตราย
2: มัวจะจับที่วางมือถือปร
0: ับ
2: องศาปรับอะไร
0: เนา
2: ะ
0: ค่ะมาดูข่าวดังเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็ติดตามข่าวนี้กันนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและก็ตั้งข้อสังเกตในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในงานศพพื้นที่นครศรีธรรมราชมีการกล่าวอ้างถึง บุคคลหลายฝ่ายแล้วนะคะแล้วก็มีข้อกังวลว่าเอ๊ะมีการช่วยเหลือกันไหมมีการแทรกแซงคดีกันหรือเปล่ากรณีที่มีการระบุว่าอดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวานนักข่าวก็โทรสอบถามท่านเจรตำรวจนะคะท่านรองในฐานะโฆษกรองเจรก็คือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านก็บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วโทรศัพท์ไปกำชับที่รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้กำกับดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดสรุปแล้วคือเป็นคดีแล้วหรอเพราะว่าเรื่องนี้ผบ.ตร.ก็กำชับบอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายแบบตรงไปตรงมายึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ขอให้ตำรวจคือพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนค่ะก็แสดงว่ามีการแจ้งความกันแล้วค่ะน้องนุ่ง
1: ครับผมโอ้
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถามคู่กรณีทั้งคู่ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นคุณชัยชนะเดชเดโชแล้วก็อีกคนก็คือเป็นรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่แต่ว่าทั้งคู่ก็เหมือนจะปฏิเสธหรือยังไงอ่ะ
1: ครับเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนสนิทกันเวลาเจอก็ทักทายกัน
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าตบบ้องหูแล้วมันยังไงสรุปคือตบหรือไม่ตบหรือว่าทักทายกันแบบเพื่อนแบบญาติเนาะก็ไม่รู้นะวันนี้ก็รอความชัดเจนเพราะว่าตอนแรกบอกว่าเขาไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายเห็นบอกว่ารองผู้กำกับก็เปลี่ยนใจไปแจ้งความถามว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับก็เห็นตัวคุณชัยชนะเองก็ออกมาบอกว่าเหมือนเป็นญาติสนิทกันแหละนับถือกันแบบพี่น้องเลยแหละจะไปตบกันเรื่องอะไรจะว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะคือข่าวมันมีหลายกระแสเพราะว่าล่าสุดที่นครตำรวจภูธรจังหวัดก็ออกแถลงข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะลุงแสดงว่าข่าวมันก็มีมูลแหละไม่งั้นก็คงจะไม่มีแถลงของตำรวจนครนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนี่ค่ะ
2: ดีตัวนั้นต้องไปพิสูจน์กันก่อนว่ามันการตบเป็นการยังไงหยอกล้อหรือว่า
0: แบบ
2: ไม่มีใครเห็น
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยพี่เออมันไม่มีใครเห็นไงว่า
0: ค่ะ
2: ว่าเป็นการหยามเกียรติกันหรือเขาทักทายกันเวลาเจอก็ทักทายกันแบบนี้อยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วผู้เสียหายติดใจไหม
0: ในแถลงของตำรวจภูธรจังหวัดนะคะบอกว่าพบว่าตรสั่งการแล้วให้ตรวจสอบและสืบสวนนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองทั้งสองท่านลงพื้นที่ด้วยค่ะไปสืบสวนพร้อมสั่งการให้ผู้บังคับการฝ่ายสืบของตำรวจภูธรภาค8นำชุดสืบลงพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าเกิดเหตุเมื่อวันที่8สิงหาคมที่บ้านหัวควนหมู่ที่2ตำบลตึกอำเภอทุ่งใหญ่รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของมารดานายกเทศบาลตำบลปิดหลังจากสวดเสร็จขณะเกิดเหตุประมาณ 23.30 น5ทุ่มครึ่งแล้วค่ะน้องโด่งก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชและมีปากเสียงจนทำร้ายกันนี่คือเป็นแถลงของภูธรจังหวัดเลยนะคะบอกว่ามีปากเสียงและทำร้ายกันหลังจากการสอบสวนทางรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่เสร็จก็เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบเพิ่มเติมและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปก การดำเนินการไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค8ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนสามารถส่งให้กับพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กับสภ.ทุ่งใหญ่ได้แต่พิจารณารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาเป็นความลับจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวก็แสดงว่าเรื่องเกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: เพราะว่าในเอกสารแถลงการบอกว่ามีปากเสียงจนทำร้ายกันแสดงว่าไม่ได้หยอกล้อค่ะน้องดู
1: ถ้าเป็นแถลงขนาดนี้ออกมาก็คือเป็นเรื่องละ
0: เป็นเรื่องละค่ะใช่ก็
1: เพราะว่าฟังเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับโอ้ยสนิทกันไม่มีอะไรหรอกรู้จักกัน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าบางทีก็ทักทายกันแรงก็อีกฝ่ายนึงยังไม่เข้าใจอ่ะเออ
0: ก็ก็คือถ้าฟังจากข่าวที่เขาบอกว่าเหมือนกับกอดคอแล้วก็ตบบ้องหูเหมือนกับประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องการไม่ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณนี
1: ้ครับผม
0: อันนี้ตามข่าวลือเนาะจริงแค่ไหนก็เดี๋ยวรอถ้าอย่างนี้ก็อย่าลงพื้นที่ละมีตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัดลงพื้นที่แล้วก็แสดงว่าเป็นเรื่องแล้วล่ะถ้าอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: รอดูเดี๋ยวรอดูนะครับมันเรื่องหยามเกียรติกันนะ
0: ใช
1: ่นะครับส่วนเมื่อคืนที่โคราชนะครับที่เกิดเหตุระทึกอีกนะครับกราดยิงครับพี
0: ่
1: งาน
0: อันนี้ไม่ตบ
1: ชิม
0: ไม่ตบแล้วยิงเลยนะ
1: ใช่อันนี้ตบแล้วยิงเลยงานชิมช็อปใช้นะครับที่ด่านขุนทดนะครับกราดยิงมีผู้บาดเจ็บ6รายหกคนนะครับคนร้ายเนี่ยใช้ปืนลูกซองนะครับกราดยิงผู้คนในงานบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะครับอำเภอด่านขุนทดตอน4:30ที่ผ่านมานะฮะโอ้โหเขายิ่งเป็นกระแสอยู่นะว่าปืนหาง่ายปืนหาง่ายตอนนี้เหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าปืนหาง่ายจริงๆนะครับผู้ก่อเหตุนะครับเริ่มจากเอาอาวุธมีดเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับหรือว่าปืนลูกซองร้อยเนี่ยนะฮะกระหน่ำยิงนะครับผู้ที่มาจับจ่ายแบบไม่เลือกแบบคุ้มคลั่งเลยนะฮะส่งผลให้มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเก็บของมีชาวบ้านที่กำลังเดินเลือกซื้อของเนี่ยเตรียมจะกลับบ้านกันนี่นะบาดเจ็บไป6คนนะครับก็คนที่บาดเจ็บเนี่ยมีทั้งถูกฟันแล้วก็ถูกยิงนะครับโอ้โห
0: อะไรกันน่ะ
1: คือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยกำลังมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในงานนะพี่
0: ค
1: ่ะทีนี้เจ้าของรถเนี่ยมาเห็นนะครับก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือทีนี้ผู้ต้องหาไม่พอใจที่ถูกทางเจ้าของรถกับผู้จัดงานจับกุมตัวไว้นะฮะก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมานะครับก็สะบัดหลุดเสร็จปุ๊บก็ชักมีดชักปืนออกมาก่อเหตุเลยครับโอ้โหจะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์พอโดนจับได้หรือจ่าดยิง
0: แทนที่จะหนีไม่หนี
1: พอมีปืนแล้วมันทำได้ทุกอย่างไงพกปีพกปืนพกมีด
0: มันสู้
1: ครับผมก็ตอนนี้คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับมีคนที่อาการสาหัสก็มีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับถูกยิงที่หลังตั้ง9 นัดเนี่ย
0: โอ้โห
1: แล้วก็มีนายวีรวุฒิคนนี้ถูกยิง13นัดบาดเจ็บสาหัสนะครับที่เหลือก็ถูกยิง2นัดบ้าง1นัดบ้างเข้าแขนเข้าขาคือเขายิงแบบยิงแบบตายไปทั่วเลยครับพี่นี่คนมันคลั่งแล้วโดนจับได้ว่าจะมาขโมยมอเตอร์ไซค์จะส่งตำรวจอ่ะก็เลยคลั่ง
0: เข้าตาจนตรงนี้เรียกว่าเข้าตาจนละ
1: จริงจังเรื่องใหญ่นั่นเนี่ยมันทำให้เห็นนะพี่จีนปืนแหมปืนหาง่ายอ่ะอย่างที่บอก
0: ค่ะ
1: นะครับเขาบอกเมืองไทยเนี่ยมีปืนตั้ง11ล้านกระบอกครับพ
0: ี่ทั่วประเทศไทย
1: ของของ
0: บาง
1: คนที่เขานักเล่นปืนอ่ะ
0: มันที่อันนี้หมายถึงว่าที่จดทะเบียนใช่ไหมที่เขานับได้ในการจดทะเบียน
1: ใช่ยังไม่รวมเขาบอกว่าปืนเถื่อนอีกประมาณ4ล้านกระบอก
0: เ
1: ขาบอกเดินมาใน7คนเนี่ยจะมี1คนที่มีปืนอ่ะคนไทยอ่ะ
0: มันก็
1: ดาบสองคมเหมือนกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ใน7คนเนี่ยมี1คนที่มีปืนอ่ะผมฟังได้ดูพอมีปืนก็ยิ่งใหญ่อ่ะ
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ครับผม
0: ตอนนี้รู้สึกคือมันน่าจะมีความกล้าความฮึกเหิมอะเนาะใครที่มีปืนอยู่ในความครอบครองเนาะ
1: ครับ
0: มันเหมือนกับว่าวิชีวิตในโลกนี้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสบายละปลอดภัยแน่นอนอย่างนี้เหรออ
1: ืม
0: น
1: ่าจะเฉีย
0: ดน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นนะคะ
1: ครับผม
0: ก็มีก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าพกออกมานอกบ้านนะคะ
1: ม
0: ันอันตรายมาก
1: ครับ
0: มีความกล้าขึ้นมาทันทีอ่ะพอมีปืนอยู่ในรถในตัว
1: ใช่
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถักยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแม่ดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
13: เมื่อกรดไหลย้อนเดินสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเดินสิบเกิดเดินสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเดินสิบเกิดไบโอ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิดไบโอฟา

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ถูกใจมากเลยครับเพลงนี้คุณลุงจรูนแล้วก็
1: เพลงเพราะอยู่แล้วครับผม
0: คะ
1: เพลงเพราะอยู่แล้วขึ้นแล้วไม่ต้องห่วง
0: เพลงเพราะใช่ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีทักทายชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะน่านแพร่อุตรดิตถ์ได้ฟังลูกทุ่งมหานครกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทุกที่ค่ะที่บางพื้นที่นี่เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะ
1: โอ
0: ้ก็ทักทาย
1: เสียงเราแจ้งมานะคะหมู่บ้านเหรอพี
0: ่ใช่หอกระจายข่าวของหมู่บ้านก็แจ้งมานะคะที่หมู่บ้านไหนเปิดเป็นหอกระจายข่าวก็จะได้ทักทายสำหรับพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆตำบลนั้นๆ นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พูดถึงที่หน้าเนี่ยผมเพิ่งดูคลิปนะฮะคลิปของเขาก็เป็นนักร้องสายประกวดนะคุณบอม KPN นะพี
0: ่
1: ผมขอดูประวัติเขานิดนึงนะครับ
0: บอม KPN
1: เป็นอดีตนักร้องนักแสดงนะครับ KPN Award เนี่ยนะฮะจากการประกวดเนี่ยเขาทำคลิปก็เป็นคลิปที่นั่งอยู่บนรถนะครับกับแฟนหนุ่มของเขานะเขาก็เป็นแบบนะครับ LGBTQ+ นะครับก็ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตถาวรที่จังหวัดน่านคลิปเนี่ยเหมือนกับระหว่างขับรถออกจากกรุงเทพไปเนี่ยครับจู่ๆ คุณบอลน้ำตาเขาไหลเขาก็เอามือแบบเหมือนกับปาดน้ำตาแล้วแฟนก็นั่งจับมืออยู่แบบว่าให้กำลังใจแบบคนเรามันก็เวงเวงเหมือนกันมันก็แบบยังไงมันก็แล้วพี่มันเกิดมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็อยู่ต้องไปตัดสินใจไปลุยนะครับเอาไปลุยทำงานที่เหมือนกับเขาจะไปทำร้านกาแฟหรือทำอะไรธุรกิจเล็กๆอะไรที่จังหวัดน่านนะครับ

0: โ
1: อ้ก็เหมือนกับไปทำตามความฝันแล้วคนเรา บางทีก็
0: เป็นคนพื้นที่ไหมอ่ะ
1: ก็ไม่นะเขาเหมือนกับเขาเป็นคนเหนือนะครับเป็นคนเชียงใหม่นะฮะ
0: ว่าก็ใกล้อยู
1: ่ก็ใกล้อยู่ด้วยความที่มันทำงานอยู่กรุงเทพมานานแล้วเนาะเออทีนี้ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะครับก็แรกๆก็อาจจะมีแบบทำให้แบบมันก็รู้สึกเนาะรู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจอะไรที่มันออกจากเซฟโซนนะพี่คนเราจะกลัวมันก็มีความกลัวมีความระแวงมีความเป็นห่วงคนที่อยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้นะจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปก็ได้นะพี่เนาะนะครับเพราะจังหวัดน่านเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยใครๆก็อยากไปนะก็อยากไปนะครับมันเหมือนเป็นหมุดหมายที่แบบทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปน่านกันมันเป็นเมืองสงบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงคลิปไว้เหมือนกับว่าฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือตอนนี้ก็สร้างเป็นร้านเป็นอะไรแล้วเรียบร้อยใช่ไหม
1: น่าจะกำลังเหมือนกับกำลังไปดำเนินการเลยพี่กำลังแบบขนข้าวของจากกรุงเทพเนี่ยไปจะถาวรแล้ว
0: ค่ะโอ้โหจะเรียกว่าเขาต้องแบบใจเด็ดแล้วก็คิดดีแล้วอะไรประมาณนี้ว่าไหมคนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลยเนาะมันต้องมีวางแผนล่วงหน้าอะไรอย่างเนาะ
1: ใช
0: ่
1: อืม
0: ก็โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทำโพสต์จิตมาก่อนนะมันไม่ง่ายนะในการจะไปเริ่มต้นจะมาต้องศึกษาหาข้อมูลมานานแล้วขอให้ประสบโชคดี
1: ใช่คนเราก็เนี่ยนะก็มีจุดเปลี่ยนในชีวิตนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นฟังคุณกริดไงคุณกริดอันต้าสมูทไอติมอ่ะ
0: เออ
1: ก็เขาก็บอกอยากทำอะไรก็ให้ทำล้มแล้วก็ลุกทำใหม่คนเราต้องเจ๊งก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ
0: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ให้กำลังใจด้วยนะ
0: ต้องเจ๊งก่อนแล้วถึงจะรวยเหรอว่าแต่แล้วถ้าคนที่มีทุนน้อยอ่ะทำไงอ่ะเจ๊งก่อนเนี่ย
1: ก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู
0: ้ทำไป
1: จริงนะพี่แต่ว่า
0: ถ้า
1: เราโม่แหละเราโม่แหละแบบเฮ้ยเราทุน
0: ม
1: าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไม่นี้บอกมันจะไม่ได้ทำไง
0: แต่บางคน
1: ทำแล้วมันก็
0: จริงนะมันเจ๊งไม่ได้ไงบางคน
1: อ
0: ่ะต้องให้ดีตั้งแต่เริ่มแรกเลยถ้าจริงก็นั่นหมายความว่าแต่เงินทุนมันน้อยอะไรน้อยนี่นะคะก็หาข้อมูลก่อนนะคิดแล้วคิดอีกคิดแบบดีๆนะ
1: ครับ
0: อย่าวุ่นวามในการลงทุนในการทำธุรกิจนะคะ
1: คร
0: ับมาคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยเกิดมาก็เขาเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยน้องดียาลูกสาวของคุณเป๊กและคุณธัญญาธัญญาเรศรามนรงค์อันนี้เขาก็ไม่ต้องทำธุรกิจอะไรทั้งนั้นเกิดมาก็สบายเติบโตเป็นสาวแล้วนะคะพกความสามารถรอบด้านตอนนี้ก็เป็นศิลปินน้องใหม่ของวงการแล้วลียาและลียาเชนตระกูลล่าสุดนี่ที่เป็นข่าวดราม่าเลยค่ะน้องรุ่งคือเธอไปทำบัตรประชาชนไปทำบัตรประชาชนถ่ายรูปเมื่อนอนหลายคนก็เห็นแล้วรู้สึกผู้สวยคมมากเด็กคนนี้เพราะว่าหนึ่งมีเชื้อแบบลูกครึ่งด้วยเนาะ
1: ครับ
0: แต่ดราม่าก็คือว่าพอเธอโพสต์ว่าไปทำบัตรประชาชนมาชาวเน็ตก็เข้าไปทักท้วงเรื่องการแต่งกายและชุดที่น้องลียาใส่ในการถ่ายรูปทำบัตรประชาชนก็คือเป็นเสื้อเปิดไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ผมยาวเอาผมเนี่ยมาไว้ที่ข้างหน้าได้ด้วย

0: ก็คือแบบเอามาปิดอยู่ตรงข้างหน้าได้ซึ่งหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมตอนที่ตัวเธอไปทำเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะทำไมใส่เสื้อแบบนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผมยาวอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้แต่ว่าต้องรวบเอาไว้หรือว่าไปไว้ข้างหลังจะมาเออมาพาดเอาไว้ตรงข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อะไรประมาณนี้เออแต่ว่าลุงยาเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นที่คือหาว่า
1: โดน
0: เอ๊ะอย่างเงี้ย
1: เออ
0: มันได้เหรอทำไมคนดังถึงได้อะไรประมาณนี้ลุง
1: เออ
0: นั่นแหละแต่นี่อะไรก็ไม่ได้นะเหลืออย่าเลือกปฏิบัตินะเจ้าหน้าที่นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เออไม่ยอมนะ
0: ก็ไม่ยอมกันก็เนี่ยก็ดูภาพในสื่อเขาก็บอกว่าอูนี่คือเชื่อปลดไหลทั้งสองข้างเลยมันได้เหรอได้ไหมแต่ก็ถ่ายไปแล้วล่ะก็น่าจะได้แล้วล่ะถ้างี้ก็คือตอนนี้มันกลายเป็นบัตรประชาชนของ
1: บัตร
0: ยาไปเรียบร้อย
1: คอลงมานิดเดียวเองนะพี่นะไม่เห็นปกเสื้อเห็นปกคอเลยด้วยซ้ำไม่เห็นนะมันแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะ
0: ไม่เห็นค่ะก็คือในมุมชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้หรอกแต่เสื้ออย่างนี้ถ่ายบัตรประชาชนลองนะคะใครที่อยู่สำนักงานเขตอยู่อำเภอลองดูนะคะว่าอย่างเงี้ยได้ไหมเสื้อแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะก็เป็นดราม่าเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตัวเป็นสาว
1: เพิ่งไปทำมาเนี่ยยังไม่เห็นปกคอปกเสื้อเลยครับเห็นแค่หน้าเราอะเน
0: าะเห็นแค่หน้าเรามันก็ใช่ไหมมันก็เห็นแค่หน้ากับคอนิดเดียวเอง
1: ใช่มันไม่เห็นว่าเป็นเสื้ออะไร
0: ใช่คือด้วยบัตรมันเล็กอ่ะนึกออกไหม
1: ใช่เจ้าที่เขาเลยรู้รวยหรือว่า
0: ได้ลูกแค่นั้น
1: ต้องไปดูกฎ
0: แต่ว่านี่ที่เขาถ่ายมาโพสต์เนี่ยคือแบบครอบครัวไปคุณแม่ไปด้วยอ่ะเขาก็เลยถ่ายแบบเต็มตัวตอนที่กำลังจะถ่ายบัตรว่าเนี่ย
1: คือคน
0: แล้วแม่ไปทำบัตรอะไรประมาณนั้นก็เลย
1: จะมองเรื่องของการแบบว่ายังติดเรื่องว่าไปติดต่อราชการเนี่ยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่ไหม
0: คอมเมนต์สนั่นเมื่อวานนี
1: ้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาบอกใส่ขาสั้นก็ห้ามนะไปติดต่อราชการไม่ได้ยังดีไม่ได้เหรอ
0: ติดต่อราชการใส่ขาสั้นอย่างนี้ได้นะ
1: จะได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ได้พี่เต้
1: ขาสั้นได้น้องเขาก็ใส่เสื
0: ้
1: อก็ไม่เป็นไรมั้ย
0: แต่ก็มันอยู่ที่ตัวเราเลยนะหรือว่าก็คุณไอ้คิดได้เองอ่ะว่าเหมาะหรือไม
1: ่ครับ
0: นะจะเหมาะจะควรหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะ
1: นะไม่ทันถามด้วยนี่วันนั้นไปสำนักงานเขตประเวศนะครับ FC เราเนี่ยเพียบเลยครับพี่ที่เป็นอยู่ฝ่ายทะเบียนนะพี
0: ่ก็เหรอคะ
1: ลูกสาวไปทำบัตรประชาชนแล้วก็เจอพี่ๆเขาเห็นนามสกุลเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เงยหน้ามาดูฟังลูกเช้านะเนี่ยพี่ทักทายไปด้วยนะครับพี่ๆสำนักงานเขตประเวศ
0: สวัสดีทักทายด้วยนะคะ
1: แต่พี่ถ้ารู้ก่อนจะได้ไปถามนะว่าเอ๊ะกฎระเบียบเขายังไงเดี๋ยวนี้นะว่าการแต่งกายหรือยังไงก็ได้อิสระฟรีสไตล์แล้วเดี๋ยวนี้การติดต่อและการ
0: แต่ที่อายุเพศที่มีนบุรีอ่ะวีผมได้ด้วยคือแบบว่าคือเขาให้เราพอใจอ่ะจะวีผมจะแสกจะอะไรก็ได้ให้สวยได้สวยที่สุดเลยแล้วก็น่ารัก
1: เออที่ประเวศไม่ให้เลยพี่ผู้ชายอ่ะพี่ผู้ชายให้ครั้งเดียวอ่ะ
0: คนเยอะหรือเปล่า
1: ลูกสาวมีลูกสาวไปว่าเดี๋ยวเขาให้เลือกเดี๋ยวเขาจะให้เลือกดูที่ดีที่สวย
0: อ๋อ
1: ก่อนไปยืนนะยืนถ่ายเสร็จนั่งรอเลยครับ
0: ก่อนจะเข้าไปยืนไงก็ขอไงพี่เดี๋ยวต้องมึงวีผมก่อนผมมันกระดกตรงนี้นะหน้าม้ามันแตกนิดนึงขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได
1: ้เออเขาไม่กล้องมันไม่เขาไม่หมุนจอมาให้เราดูอ่ะ
0: แล้วสิ
1: อุ้ยแล้วถ่ายเลย
0: เอามีนบุรีน่ารักจริงๆเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้

0: เออยิ้มน้อยๆนะห้ามห้ามเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยได
1: ้เออเออเออเขาก็พูดดีเขาก็อ้าวยิ้มนะอ้าวแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บคือแบบไม่ได้ให้เลือกไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาส

0: ดูพี่การตองทุ่งเงินนะครับในวันแม่นะครับเมื่อวานนี้แฟนหลงนะครับพี่การตองบอกว่าโอ้เป็นก็อย่างที่เราทราบเราเป็นปีที่ที่คือจะบอกคำว่าดีนี่น้อยไปนะประสบความสำเร็จนี่ก็ยังน้อยไปนะเป็นปีที่แบบสุดๆจริงๆนะฮะ
1: อือใช
0: ่สำหรับการตองทุ่งเงินนะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยวันแม่ปีนี้ภูมิใจครับนะทำบ้านในฝันให้กับแม่บ้านกลางทุ่งนาที่สร้างจากหยาดเหงื่อนะครับเงินเก็บความตั้งใจนะครับมอบให้กับคุณแม่นะครับอยู่ที่อุบลนะครับอำเภอบุญสริกนะครับอำเภอบุญสริกจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะพึ่งขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาตอนสมองปีนี้ก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันแม่นะครับให้กับคุณแม่วัย70ปีนะครับทำบ้านให้แม่เนี่ยมีบ้านมีห้องนอนอยู่กลางทุ่งนา
1: โอ้โหบรรยากาศ
0: เนาะคือ
1: ดีน่าดู
0: โอ้คือบางทีอะความฝันอะนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาอยากอยู่ที่นาเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนาะโอ้โหเป็นชาวนามาเนาะเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในเมืองไม่อยากจะอะไรอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาจะอยู่ในสิ่งที่เขาชอบอ่ะก็คือไปสร้างบ้านไว้ที่กลางทุ่งนาเลยครับครับพอคุณแก้มตองกล่าวถึงความตั้งใจในครั้งนี้นะครับว่าจริงก็ตั้งใจแล้วประกอบว่าจังหวะชีวิตนะก็พร้อมแล้วนะครับก็เลยไปสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับให้กับคุณแม่ก็คือได้มีห้องนอนอยู่ในทุ่งนาเลยจะได้อยู่กับที่นาไม่ต้องไปไหนเลยจะบอกว่าแม่เนี่ยลำบากมาทั้งชีวิตนะครับต่อไปนี้ก็อยากให้แกสุขสบาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นบ้านนะครับที่สร้างขึ้น
1: กลางทุ่ง
0: ใช่งานอยู่กลางทุ่ง
1: สวยงาม
0: ทุ่งนาของแกเนาะของเป็นที่นาของที่บ้านอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เลยสร้างบ้านกลางทุ่งนา
0: ใช้ชื่อว่าบ้านสวนแม่สำราญ
1: ตรงชื่อแม่เลย
0: พี่แม่เลยนะครับ
1: คงปลื้มใจนะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่ะก็เนี่ยคุณกาตองบอกว่าความสำเร็จอาจไม่ใช่มีการมีบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะแต่คือการได้เห็นแม่ที่อยู่บ้านที่อบอุ่นและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดนะครับในวันที่ลูกมีกำลังพอที่จะดูแลแม่ได
1: ้ค่ะดีด้วย
0: ดีด้วยนะครับ
1: กว่าจะประสบความสำเร็จก็ใช้เวลาเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็น10ปีนะอาจารย์ตองเขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าโหกว่าจะมาถึงวันนี้ก็นะอยู่ในวงการมา10กว่าปีอ่ะครับเป็นจังหวะชีวิตนะพี่ตินะคนเรานะจังหวะชีวิตจริงครับผม
1: มีกีฬาไหมวันนี
0: ้กีฬานะครับก็เมื่อคืนเนี่ยมีฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะครับถือว่าเริ่มก็ถือว่าเป็นถ้วยแรกนะถ้วยแรกที่จะเตรียมเปิดฤดูกาลนะครับเขาจะเอาแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฤดูกาลที่แล้วนะครับกับแชมป์ฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับถ้วยใหญ่สุดกับถ้วยรองของยุโรปเนี่ยมาเจอกันเป็นเขาเรียกว่าถ้วยซูเปอร์คัพนะครับเมื่อวานนี้แอสตันวิลล่านะครับก็แพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป2-1นะครับโอ้โหแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงก็เดินหน้าคว้าถ้วยอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยเป็นทีมแชมป์จากฝรั่งเศสก็เมื่อวานเนี่ยคือตัวจากฟุตบอลโลกเนี่ยกลับมาแล้วนะกลับมาปุ๊บบินลงปั๊บเลยนะคือนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสพวกเนี้ยลงเล่นหมดเลยพี่นะครับก็ถือว่านะพักแค่3อาทิตย์เองอ่ะฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ถือว่าไม่นานใช่ไหม
0: 1ปีเนี่ยได้หยุดงานแค่3อาทิตย์ที่แบบจะสามารถได้แบบไปทะเลได้ไปอยู่กับครอบครัวแบบอิสระเลยดิ

0: เป็นนักบอล3อาทิตย์เอง
1: ได้แค่นั้นจริงๆ
0: ทำงานทั้งปีได้แค่นั้นเลยครับพี
1: ่
0: ก็คือก็บอลจบบอลโลกแต่พักไป3อาทิตย์เมื่อคืนกลับมาเตะแล้วโอ้โหนะครับก็นะถือว่านะถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลอย่างอะไรยังเป็นทางการแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะใครที่เป็นคอฟุตบอลยุโรปแล้วก็เตรียมรอดูฟุตบอลกันนะครับแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะพรีเมียร์ลีกนี่จะเตะวันศุกร์หน้านะครับยังไม่ใช่ศุกร์นี้นะแต่ว่าศุกร์หน้าเนี่ยเขาจะกลับมาเปิดฤดูกาลละนะครับสำหรับฟุตบอลอังกฤษนะครับผม
1: โดดติดตามค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะวันนี้ก่อนจะเริ่มวันทำงานนะคะขอฝากเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนทุกท่านควรจะรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะคะกรรมการประกันสังคมหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดประกันสังคมจะเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบหน้าที่ของบอร์ดชุดนี้จะครอบคลุมเรื่องสำคัญในชีวิตของคนทำงานโดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นการพิจารณาลดอัตราเงินสมทบเพื่อเยียวยาช่วงวิกฤตโรคระบาดหรือภัยพิบัติการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้ง7กรณีไปจนถึงการกำกับดูแลทิศทางการลงทุนของกองทุนมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทซึ่งมาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนทั่วประเทศก็พูดง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมก็คือคนที่จะตัดสินใจว่าเงินของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไรแล้วก็สิทธิที่ท่านจะได้รับมีอะไรบ้างการเลือกคนที่ใช่เป็นปากเป็นเสียงเข้ามาทำหน้าที่จึงสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆในชีวิตของการทำงานนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sso.go.th หรือว่าเป็น LINE นะคะ @ssothai นะนี่เป็น LINE ของประกันสังคมเลยนะคะ @ssothai หรือสายด่วน1506กด9นะคะใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตของกองทุนเราเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะน้องลุงนะคะก็หลายๆท่านก็อาจจะทำงานเพลินเลยรู้ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะผู้ประกันตนทั้งหลายทุกมาตรานะคะมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้หมดเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใน1ใน24ล้านคนทั่วประเทศค่ะ
0: ครับผมนะรักษาสิทธิ์ของท่านท่านเองนะ
1: ท่านเอาไว้ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พาไปดูที่พัทยาเมื่อคืนนี้จะใช่หนึ่งครับพี่นะฮะ
1: รู้มีข่าวทุกวันนะพัทยานี่นะ
0: มีทุกวันมีทุกวันแล้วครั้งนี้เนี่ยนะ เป็นนักท่องเที่ยวแบบตีมืนนั่งดื่มเบียร์นะตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวานนะ
1: ฮะ
0: ยัน3ทุ่ม
1: โอ้โหดื่มอะไรขนาดนั้น
0: เป็นดาวเบียร์นะพัทยาเนี่ยริมหาดนะถ้าขับรถไปเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นบาร์ร้านเครื่องดื่มเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝรั่งคนนี้เป็นชาวออสเตรเลียครับพี
1: ่
0: ชิวจัดชิวจัดไอเลิฟเมืองไทยไอไลฟ์พัทยาชิวจัดนั่งดื่มเบียร์เมื่อวาน8โมงเริ่มขวดแรกดื่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆยันเมื่อคืนนี้3ทุ่มรวมเวลาทั้งหมด13ชั่วโมงนะครับก็พอเช็คบินออกมา32,000
1: อุ้ย
0: ก็ตอนดื่มไม่รู้ตัวป่ะ

0: นะเออแล้วก็บอกว่าแกใจดีด้วยนะแกก็สั่งเบียร์ไม่ใช่แค่ซื้อเองนะสั่งให้เด็กเสิร์ฟในร้านสั่งให้พนักงานในร้านอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: เออคิวจัดคิวจัดโชว์ป๋าพอบินออกมา 32,000 ทีนี
1: ้ 32,000
0: เริ่มไม่ชิวแล้วสิ
1: เออใช้เงินเป็นกระดาษนะเออ
0: เริ่มโวยแล้วเริ่มบอกเฮ้ยเกินราคาเกินจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็คงจะพูดเป็นภาษาฝรั่งอ่ะนะเฮ้ยไอ้ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้กี่ขวดเนี่ยโกงเปล่าเริ่มจะเบี้ยวเริ่มจะตุกติกทางร้านก็ชี้แจงนะว่าอายุกินไปเนี่ยทั้งหมดกี่ขวดกี่ขวดอยู่สั่งให้พนักงานเรากี่คนกี่คนอยู่สั่งอาหารจับแก้มอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ชี้แจงตามรายละเอียดตามเมนูของร้านนะครับ 32,000 บาท 32,540 บาทโอ้โหนะฮะเจ้าตัวไม่ยอมจ่ายครับไม่ยอมจ่าย
1: อะไรของพี
0: ่ไม่ยอมเริ่มอาการหงุดหงิดด้วยสุดท้ายทางร้านเลยตามครับโทรศัพท์แจ้งตำรวจสภ.เมืองพัทยามาไกล่เกลี่ย
1: มาช่วยหน่อย
0: มาช่วยหน่อยก็ยังคุยกันที่ร้านไม่รู้เรื่องตำรวจว่าเอางั้นไปโรงพักไปไกล่เกลี่ยตกลงกันที่โรงพักให้เป็นเรื่องเป็นราวจะผ่อนจ่ายจะอะไรก็ไปลงบันทึกประจำวันกันไว้ต้องตกลงกันไม่ได้นะครับไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยอ้างว่ายอดที่เขาสั่งเนี่ยไม่ถึง 32,540 บาทเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมจ่ายตามที่ทางร้านเนี่ยเรียกเก็บอย่างแน่นอน
1: แกคิดว่าไม่ถึงมันเยอะเกินไปอย่างนี้เหรอ
0: 13ชั่วโมงนะพี่โอ้โห
1: เออ
0: พวกมาเรียก็ต้องขวดละเท่าไหร่ขวดละเป็นร้อยอยู่แล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่โอ้ถ้านั่งในร้านแล้วทำไมพี่แกไม่ซื้อไปกินที่ห้องเองอ่ะ
0: มันไม่ชิลมันไอไลฟ์พัทยาพี่มันต้องบาเบียนะพัทยา
1: เออคือมันต้องได้บรรยากาศด้วยใช่ไหม
0: โอ้โห
1: บรรยากาศ
0: ด้วยนะนั่งนานด้วย
1: แต่ว่าเวลาพี่จ่ายทำไมพี่จ่ายยากจ่ายเย็นจัง
0: โอ้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงบันทึกนะครับประจำวันเอาไว้ทางร้านก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ทางร้านเนี่ยเอาบินมาตรวจสอบข้อที่จริงเดี๋ยวนัดสองฝ่ายมานะครับเจรจาแต่อีกรอบหนึ่งเออก็ให้ทางร้านกลับไปรวบรวมบินมานะครับว่าในวันนั้นวันเกิดเหตุเขาสั่งตามที่เขาว่าในเท่าไหร่ยังไงกันแน
1: ่
0: โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับทางร้านก็มึนเลยเจอแบบนี้เข้าไปมันก็เยอะนะมันแต่จะให้เขาเก็บเงินก่อนมันก็มันไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะสมัยที่เราผมยังเที่ยวแบบว่าสถานบันเทิงนะพี่สมมติว่าเด็กเสิร์ฟเอามิกเซอร์เอาอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเนี่ยนะเขาจะให้เราเซ็นเป็นลายเซ็นเรานะเพื่อเวลาบินมาเนี่ยมันจะได้ตกลงกันได้นึกออกไหมพี่สมมติน้ำแข็งหนึ่งโซดาหนึ่งโค้กหนึ่งเนี่ยมาถึงที่โต๊ะเขาก็จะให้เราเซ็นในใบเสร็จไว้ว่าเรารับของไว้จริงแล้วพอเดี๋ยวตอนเก็บเงินเนี่ยเขาก็จะได้มีหลักฐานว่าเนี่ยที่คุณสั่งจริงๆนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าคุณไม่สั่งไม่ได้ของไม่อะไรไม่ได้นะคุณเซ็นแล้วนะ
1: เออ
0: เขาอาจจะต้องเดี๋ยวนี้ก็ยังอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้มาเสิร์ฟทีนึงก็ต้องเซ็นหน่อยครับเซ็นหน่อยครับเซ็นรับของหน่อยครับเออ
1: ค่ะ
0: นี่ยังเซ็นเซ็นอยู่หรือเปล่าโอ้นะคร
1: ับก็ลืมบอกไปว่าน้องเนเน่เข้ารอบเน
0: า
1: ะท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เนเน่เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้รับการชื่นชมจากกรรมการว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมที่สุดเลยอะไรประมาณนี้เนาะ
0: เอออเมริกันก็ทาเลนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็สามารถเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แล้วโอ้โหเนเน่นี่ออกมาปุ๊บก็บอกคุณพ่อว่าสำเร็จแล้วแล้วก็กอดกันนะคะเป็นภาพที่น่ารักมาก
0: เหมือนเพิ่งรับรางวัลเมื่อวานเลยนะพี่เหรอลูกกตัญญู

0: ในงานวันแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: คือฮะน้องเนเน่
1: ก็ใช่ค่ะเนเน่เขาพอไปโชว์รอบนั้นปุ๊บก็บินกลับไทยแล้วก็เดี๋ยวก็จะบินกลับไปอีกรอบนึง
0: ครับ
1: ค่ะตอนที่ฮาวี่พูดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแทนเลยนะคะ
0: ผม
1: ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะหลายคนชอบนี่แหละความเป็นธรรมชาติของเนเน่หรือว่าน้องแพรวนะคะที่เขาสามารถจะแสดงอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าออกมาจากส่วนลึกของเขาจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: นะตอนนี้กลายเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วนะคะ
0: โอ้โห
1: น้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกสาวแห่งชาติแล้วจริงๆนะเนี่ยใครๆก็โพสต์ยังแม้แต่พี่ดี้นิติพงษ์หอนางเนาะแกก็โพสต์ว่าลูกสาวแห่งชาติของเราผ่านเข้ารอบ
0: ครับผม
1: นะระดับนักดนตรีแบบโอ้มือกีตาร์ดีๆอะไรเงี้ยกีตาร์เก่งๆนะเฮ้ยเขาบอกเขาชื่นชมมากเพราะว่าเด็กอายุแค่นี้สามารถทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้สมาธิในขั้นสูงมากนะเก่งจริง
0: เก่งเกินวัยใช่ไหมเก่งเกินวัย
1: เก่งเกินวัยใช่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปผ่านเข้ารอบอันนี้8คนใช่ไหม
0: น่าจะนะพี่จริงไม่ได้ติดตาม
1: 8คน
0: ยอมรับผมไม่ได้ดูเลย
1: ฮะน้องโ
0: ค
1: แล้วตอนนี้ก็ดูย้อนหลังเอาเพราะว่าคนเชื่อไหมว่าคนไทยตื่นเต้นมากกว่าคนอเมริกัน
0: เออใช่สิใช่
1: ค่ะคือพอเพจเขาโพสต์ปุ๊บที่นะจะมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ทันทีแล้วก็จะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะของคนไทยที่เข้าไปติดตามไปคอมเมนต์ไปเชียร์รายการนี้กันมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์เอาสมมตินะถ้าเขาให้โหวตได้ทั่วโลกนะไม่ได้จำกัดชาติเนาะเนเน่นี่ต้องแบบ
0: เป็นแชมป์อ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยได้แน่น
0: อ
1: นเป็นแชมป์แน่นอนค่ะ
0: เจอพลังแฟนคลับเรานะ
1: ใช่สุดยอดจริงๆค่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมวันนี้ค่ะที่ต้องติดตามก็เรื่องนี้แหละเรื่องรองพุ่มกับนะคะที่เดินตบบ้องหูแล้วก็เรื่องของนิดนึงเรื่องของเกี่ยวกับกรณีพกปืนนะคะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการคุยกันว่าต่อไปนี้อาชีพไหนที่สามารถพกปืนได้บ้างนะเพราะว่าแน่นอนตำรวจอ่ะตำรวจทหารก็พกได้อยู่แล้วแต่ว่าบางอาชีพก็จำเป็นนะน้องรุ่งอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของ DSI อย่างเงี้ยค่ะDSI ก็เป็นจริงๆเจ้าหน้าที่ DSI หลายคนหลายนายก็เคยเป็นตำรวจมาก่อนนะอาจจะย้ายไปตั้งแต
0: ่ตอนนั้น
1: แหละเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ย้ายมาซึ่งเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่ากรณีที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของ DSI เนี่ยก็บอกว่าตามระเบียบนั้นมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้แต่ต้องมีใบพกและอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะเพราะว่าต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยมันเป็นระบบ2ชั้นเพื่อถามว่าพอมีนโยบายแบบนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุจพลรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าก็เดี๋ยวจะกำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีปืนทั้งในส่วนของปืนราชการในการเบิกจ่ายกับเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นเหมือนกับเป็นรายๆไปนะคะใช่ก็ถามว่าอย่างตัวท่านรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่าอ่ะมีปืนหรือเปล่าจะจัดการยังไงท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็มีวักมีนะปืนอ่ะแต่ไว้ที่บ้านเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายท่านบอกว่าท่านมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาตัวเองไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่พกปืนออกนอกบ้านยิ่งมาตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพกถามว่าในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยนายกกำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยเนี่ยนะคะ

0: บไหนยังไงบอกว่าก็พูดชัดเจนในที่ประชุมครม.ด้วยซ้ำว่าแม้แต่ผู้ติดตามนักการเมืองผู้ติดตามรัฐมนตรีก็ไม่พบเดี๋ยวจะมีการสุ่มตรวจด้วยนะคะบอกว่าผู้ติดตามอาจจะเป็นผู้ติดตามจริงหรือผู้ติดตามไม่จริงเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเชื่อว่าน่าจะมีการปฏิบัติจริงในช่วงเวลาวันเปิดสภาค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ต้องไม่พกติดตามแล้วพกปืนทำไมใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่นะเห็นเท่าที่รู้ก็คนติดตามอ่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีปืนน่ะนะครับติดตามสสอย่างเงี้ย
0: ในเมืองนี่นะในกรุงเทพสสเมืองเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกนักการเมืองท้องถิ่นในต่างจังหวัดน่ะคิดว่า 90% ผู้ติดตามนักการเมืองท้องถิ่นพกนงง
1: ครับ
0: เชื่อไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: คนขับรถนี่ง่ายๆนะคนขับรถเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับของนายกอบจ
0: ใช
1: ่ครับเนาะครับ
0: ผมสักเพลงเนาะ
1: ได้เลยครับพี่
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

ดีค่ะแนนซี่ท็อปไลน์มาแล้วค่ะเสียงประมือสักครั้งเป็นกำลังใจค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าลุกขึ้นลำวงเลยค่ะใครรับฟังกับแนนซี่ขอให้รวยขอให้รวยถึงรวย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงบ้างจ๊ะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตัว
6: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
5: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
7: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
9: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
10: อร่อยมากละลายในปาก
9: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย

0: ใหม่ที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กันมาช่วงสุดท้ายนะคะ
4: ครับพี่ตีเขาบอกว่าตำรวจนี่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะพี่นะใช่ไหมคนจะรู้สึกว่ามีอะไรต้องไปหาตำรวจนะฮะเมื่อวานนี้ครับที่พัทยาอีกแล้วครับพี่ตอนประมาณเที่ยงคืนงงทั้งโรงพักเลยครับมีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งครับถือกล่องใบนะฮะเดินขึ้นมาบนโรงพักปรากฏว่าในกล่องเนี่ยเป็นค้างคาวน
3: ะ
4: วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าพี่ตำรวจช่วยหน่อย
3: เอาค้างคาวไปส่ง
4: มันตกอยู่ที่พื้นเนี่ยม
3: ัน
4: บินไม่ได้อ่ะมันเหมือนมันตกต้นไม้ลงมาอยู่ที่พื้นเน
3: ี่
4: ยกลัวมันจะโดนรถผ่านไปผ่านมาทับทำยังไงก็ได้ช่วย
3: หน่อยต้องทำหน่อย
4: เคยจะช่วยจับโจรนะเคยจะช่วยไปเก็บผ้าให้ลุงกับป้าเที่ยวเคยเห็นนะยังไม่เคยช่วยค้างคาวมาก่อนเลยฮะตำรวจก็เลยเอาไงดีนะก็เลยประสานนะเห็นบอกว่าประสานไปหลายหน่วยงานนะจนสามารถหาสถานที่รับดูแลเจ้าค้างคาวตัวนี้ได
3: ้โ
4: อ้นะครับ
3: เรียบร้อย
4: ก็ตำรวจว่าเจอแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะฮะแต่อย่างน้อยแสดงให้เห็นนะว่ามีอะไรเด็กคนยังนึกถึงตำรวจนะใช่ไหมครับพี่
3: เออวันนี
4: ้
3: งูเข้าบ้านใช่ไหมงูเข้าบ้านออกจากบ้านไปให้อาหารหมาก็โทรหา191ให้ไปให้หน่อยรดน้ำต้นไม้อันนี้ค้างคาวนะล่าสุดเนาะ
4: เออไม่ช่วยค้างคาวแล้วอ่ะนะคร
3: ับเสือตายหรือเปล่าไม่รู้ค้างคาวนี่นะ
4: ก็เห็นว่าให้เอาไปปล่อยให้ตำรวจเลยบอกว่างั้นเอาไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วพาแกไปแล้วพาแกไปปล่อยไปปล่อยให้กันนะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาสารทองแล้วก็ลิซ่าด้วยค่ะ
2: ครับนะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปพูดคุยกันนะครับจากกับอาจารย์ประพีนะครับท่านเป็นอุปนายกนะฮะสมาคมอเมริกันศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นนะฮะว่าทรัมป์มีความพยายามจะควบคุมนะฮะเรื่องของเด็กที่เกิดที่สหรัฐเพราะจะปกติจะได้สัญชาติเลยเนา
1: ะ
2: จากตอนแรกเนี่ยคือจะไม่ให้อิมิกรันต์นะฮะก็คือผู้อพยพ